0: จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
1: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
1: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
1: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
0: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคม อย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
1: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
1: ์
0: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองและทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ อย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
1: ์
0: ใช้โทรศัพท์หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถเองก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม
0: ่
1: ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภันก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้

0: มีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะหมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาถ้าญาติเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่างนะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาเรียนสองไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีมาก แล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง

0: ะคะแล้วอันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอาบันพอคิดเลขในใจได้นะคะแต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อาบันกังวลกับสิ่งนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
0: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ก็ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ละค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
1: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค่ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะคะ
1: แล้วบอกถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเห็นไหม
1: 76ค่ะ
0: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะต่อไป
1: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหม
0: คะ
1: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของสามอย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอนี่ๆแล้วคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอาบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเทคนิคสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำไล่ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้อ
0: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ได้คำตอบ
1: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อาบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อาบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้

0: ้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: ก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ะ
0: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วยเร
0: ื่อง
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดเดี๋ยวพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วยใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างนี้ใช
0: ่ไหมใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก
1: ็
0: เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่การนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วยนะ
1: คะเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่อง

0: ของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ๆค่ะไม่ได้เราก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไม่ทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
0: ม
1: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
0: อม
1: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
1: ่
0: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนๆนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได
1: ้
0: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
4: โหเนี่ยเหรอ

0: ทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
0: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
0: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
0: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
0: เพราะเห

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีราเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ย

0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
1: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าป๋านั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว
3: ้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
0: เข็มทองจับมือข้าไว้

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: มอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
1: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
0: ๆหมอขอบ่น
1: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุ

0: สักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับโปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
1: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับหมอพัฒน
2: ์พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมพึ่งที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ไหมว่าลิ้นของเราเนี่ยมีกล้ามด้วยนะเพราะลิ้นเนี่ยนอกจากจะใช้รับรสแล้วยังมีหน้าที่สำคัญอย่างอื่นอีกด้วยซึ่งหน้าที่ที่ว่าเนี่ยทำให้ลิ้นต้องมีกล้ามเนื้อมากมายเลยล่ะ
1: ลิ้นของคนเรานะคะนอกจากทำหน้าที่ในการรับรสอาหารแล้วนะคะลิ้นเนี่ยยังมีส่วนสำคัญมากๆในเรื่องของการกลืนอาหารค่ะเราอาจจะไม่ทันได้คิดนะคะว่าการกลืนต้องใช้ลิ้นมากแค่ไหนแต่ในการกลืนนะคะก่อนที่เราจะกลืนเนี่ยจะมีช่วงที่ต้องเตรียมอาหารเพื่อให้พร้อมสำหรับการกลืนนะคะลิ้นเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญมากๆนะคะในการดันอาหารอย่างมีระบบเข้าสู่ฟันนะคะเพื่อให้ฟันเนี่ยสามารถเคี้ยวนะคะแล้วก็เตรียมอาหารคลุกเคล้ากับน้ำลายของเรานะคะเพื่อเตรียมอาหารก่อนการกลืนขั้นต่อไปค่ะเพราะเหตุนี้เองลิ้นเราถึงต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: นึกภาพตามง่ายๆเวลาเคี้ยวข้าวมันก็ขยับไม่ได้ฟันก็ขยับไม่ได้ฟันมันจะเคี้ยวโดนข้าวไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีอะไรคอยดันข้าวไปให้เจอฟันซึ่งแปลว่าลิ้นเนี่ยต้องขยับได้หลากหลายทิศทางมากถึงจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีจริงไหมล่ะ
1: ส่วนในเรื่องของการกลืนนั้นลิ้นเองก็มีความสำคัญในการช่วยดันอาหารจากช่องปากด้านหน้าไปสู่คอหอยด้านหลังในการกลืนในช่วงแรกค่ะนอกจากนี้นะคะลิ้นยังต้องทำหน้าที่ในการเตรียมปั้นอาหารให้เป็นก้อนเพื่อเตรียมพร้อมในการกลืนในขั้นต่อไปค่ะ
0: คิดดูสิว่าลิ้นต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะทำเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างราบรื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคราวหน้าเวลาเคี้ยวข้าวลองสังเกตดูได้นะแต่อย่าเกรงจนเผลอกัดลิ้นตัวเองล่ะไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นอะไรมาครับวันนี
3: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวหรือครับ
1: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
3: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
1: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคุณสุพิชได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
3: ครับผม
1: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
3: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
1: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
3: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
1: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำ

0: มอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับลดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิหลับไปไม่ทันนะ

0: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ป่อมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้าเยี่ยมเยี่ยมเลย
1: ครับสุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่

0: ช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
0: ้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผม
1: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพ ต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
3: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยิ่งกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
3: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ
4: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
3: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
4: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ไข้หวัดใหญ่ต่อกันได้ไหม
4: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
3: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็แพ้ได
4: ้มีสิทธิ์แพ้ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
3: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
4: ับ
3: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้

0: Rama Channel นะคะ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรามาพบกันกับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็อยากจะออกมาฟังนะคะเด็กๆมาเล่าข่าวยามเช้านั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันกับเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม

0: เพื่อนย่าและฉันเองเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะเช้านี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวแสดงว่าเด็กๆต้องออกมาทำอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอยากออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนวันนี้น้องกรีนมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไม่สบาย
0: แล้วหนูเป็นอะไรถึงไม่สบายคะมีอาการอย่างไร
1: หนูน้ำมูกไหล
0: เป็นยังไงอีกคะ
1: หนูก็ตัวร้อง
0: อ๋อหนูก็เลยหยุดโรงเรียนไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมลูกแล้วตอนนี้หนูหายแล้วหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: อ๋อแต่ว่าช่วงนี้นะคะเด็กๆมาที่โรงเรียนก็อาจจะรับเชื้อโรคเพิ่มหนูต้องใส่แมสไว้เลยนะคะเพราะว่าหนูอาจจะยังไม่หายดีนะลูกน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆนะคะไม่สบายมีน้ำมูกไหลมีไข้ตัวร้อนนะคะเด็กๆต้องบอกอาการเหล่านี้นะคะกับผู้ปกครองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆไปไหนคะไปหาคุณหมอนะคะหรือต้องรับประทานยาลดไข้นั่นเองค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ล้างมือบ่อยๆเชื้อโรคนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายของเด็กๆได้ง่ายยิ่งขึ้นเองค่ะมีใครอยากออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะขอเชิญน้องข้าตังค่ะวันนี้หนูมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
2: วันนี้น้องไม่สบาย
0: ไม่สบายเหมือนกันกับน้องกรีนเลยใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: น้องมีอาการอย่างไรบ้างครับ
2: ไอ
0: ไอ
2: แล้วก็มีน้ำมูก
0: แล้วก็มี

0: มูกไหลใช่ไหมค
1: ใช
0: ะ
1: ่ครับ
0: แล้วมีไข้ไหมลูก
1: มี
0: ตัวร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูทำอย่างไรคะ
1: กินยาบ่อยๆแล้วก็กินน้ำทุกวัน
0: ดีมากเลยค่ะเพราะว่ารับประทานยาแล้วร่างกายก็จะหายจากเป็นไข้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานหนูก็หยุดไปใช่ไหมลูกหยุดเรียนเหมือนกันเลยเพราะว่าป่วยนั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆนะคะป่วยกันเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงคะลูกอากาศเป็นอย่างไรคะหนาวหนาวร้อนร้อนเพราะว่ามีอะไรมีฝนตกนั่นเองอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็อาจจะไม่สบายได้ค่ะอาจจะมีไข้มีน้ำมูกไหลนะคะเนื่องจากอากาศเราเปลี่ยนแปลงเด็กๆก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆห้องเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้มีข่าวสารอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังบ้างคะเดี๋ยวเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะ

0: ขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: พี่หนูพาไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
0: อือตอนไหนคะลูก
1: ตอนตื่นเช้ามาค่ะ
0: ก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมลูกข้าวเหนียวหมูปิ้งมีประโยชน์ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีประโยชน์นั่นเองแล้วหนูดื่มอะไรอีกคะ
1: ดื่มนม
0: ดื่มนมด้วยแสดงว่าหนูรับประทานตอนเช้าทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้างคะโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอเชิญใครอีกดีนะขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิคะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาบอกเล่าให้ฟังคะ
1: แม่หนูพาน้องไปโรงพยาบาล
0: แม่หนูพาน้องไปโรงพยาบาลทำอะไรลูก
1: น้องไม่สบาย
0: น้องไม่สบายแล้วหนูล่ะคะไม่สบายด้วยหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมคะดี

0: แล้วค่ะแล้วน้องกลับมาหายหรือยังคะ
1: หายแล้วค่ะ
0: หายแล้วโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะจดจำเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารต่างๆเด็กๆหลายคนก็บอกว่ารับประทานอาหารในยามเช้าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลูกบางคนก็บอกว่ารับประทานอะไรนะคะน้องซิน
2: โ
0: จ๊กใช่ไหมคะแล้วน้องเอ๋ยรับประทานอะไรคะเมื่อสักครู
2: ่
0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใครรับประทานข้าวผัดมาบ้างคะเห็นไหมคะเด็กๆแต่ละคนนะคะก็ได้รับประทานอาหารเช้าแตกต่างกันใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะที่เด็กๆนะคะจดจำเรื่องราวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดหรือว่าการรับประทานอาหารเช้าการเดินทางมาโรงเรียนค่ะเด็กๆสามารถนำมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆฟังได้ในห้องเรียนในทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความ

คิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกสนุกกันแล้วกับกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกกำลังกายแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะยกมือกันเต็มเลยแสดงว่าเด็กๆชอบออกกำลังกายไหมลูกชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบการออกกำลังกายยามเช้าแบบนี้หรือเปล่าคะโอ้โหชอบกันทุกคนเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณการเคลื่อนไหวนะคะด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้อะไรเอ่ยกลับมือนั่นเองเด็กๆต้องฟังเสียงสัญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องเคลื่อนไหวนะคะทำท่าทางตามเสียงสัญญาณด้วยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะอ๋อทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนพร้อมจะออกกำลังกายแล้วบ้างลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะเด็กขึ้นยืนแล้วก็ดูด้วยนะว่าตัวเองใกล้เพื่อนหรือเปล่าถ้าไม่ใกล้เพื่อนก็หยุดได้ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะ

โอ้โหน้องชมพู่ทำท่าอะไรอยู่นะลูกน้องชมพู่บอกว่าวันนี้ทำท่าเป็นเสือละคะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางหลายคนนะคะมีท่าทางแปลกใหม่กันด้วยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งทำท่าอะไรกันอยู่บ้างนะหนูทำท่าอะไรอยู่คะอิงฟ้าทำอะไรนะลูกสะพายกระเป๋าอันตาละคะปรบมือเหรอคะน่ารักมากเลยค่ะหลายคนนะคะทำท่าแปลกใหม่เช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันเลยค่ะ

ญญาณหยุดแล้วนะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาทำตัวสูงๆก็ได้นะคะไปกันต่อเลยค่ะ

0: วันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะฟังเสียงสัญญาณหยุดแล้วคุณครูปิ๊งนะคะจะบอกคำว่าชาวนาให้เด็กๆนะคะทำท่าปลูกข้าวชาวนาเขาดำนาปลูกข้าวใช่ไหมคะถ้าคุณครูปิ๊งพูดคำว่าทุ่งนาให้เด็กๆทำท่าหุ่นไล่กาถ้าคุณครูปิ๊งพูดคำว่าต้นข้าวให้เด็กๆทำท่าต้นข้าวถูกลมพัดปิวแบบนี้คุณครูปิ๊งบอกข้อตกลงว่าอย่างไรบ้างนะคะถ้าคุณครูปิ๊งชาวนาทำอะไรคะชาวนาปลูกอะไรคะปลูกข้าวถ้าคุณครูปิ๊งพูดว่าทุ่งนาล่ะคะทำอะไรคะเป็นหุ่นไล่กาแล้วถ้าคุณครูปิ๊งพูดว่าต้นข้าวเด็กๆทำท่าอะไรคะทำอะไรต้นข้าวพิ้วไหวแบบนี้ทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะดูสิว่าเด็กๆนะคะจะทำท่าทางตามข้อตกลงของเราได้หรือเปล่าทุ่งนาทำท่าอะไรคะทุ่งนาทุ่งนาทำท่าอะไรคะ
1: ไข่จ
0: ำ
1: น
0: าทีใครจำได้บ้างคะทุ่งนาทำท่าหุ่นไล่กาค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อกันเลยชาวนาชาวนาทำท่าอะไรคะปลูกข้าวต้นข้าว

ชาวนาใครจำได้บ้างนะทำท่าอะไรอยู่คะชาวนาทำท่าอะไรอะคะปลูกข้าวนะคะทุ่งนาต้นข้าวค่ะทุ่งนาค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ10จังหวะกับเข้าทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นั่งตัวตรงๆก้มหัวลงปรบมือคุณครูอยู่ทางไหนหัน

างนั้นแหละน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวร่างกายสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะฟังข้อตกลงแล้วทำตามข้อตกลงได้ถูกต้องหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะยืดเหยียดร่างกายนะคะตามบริบทเลยค่ะ

สูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พ

ให้เด็กๆค่อยๆลืมตานะคะเด็กๆหลายคนนะคะนั่งสมาธิได้นิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีขึ้นนั่นเองมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะและยังฟังข้อตกลงนะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายของเราทำท่าทางตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ครูสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆ วันนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าเราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะข้าวใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาเยอะแยะเลยต้นข้าวค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยเดี๋ยวเด็กๆพูดตามก่อนนะคะได้ไหมคะหน่วยข้าวและวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องลักษณะของต้นข้าวและขั้นตอนการทำนาเรื่องลักษณะของต้นข้าวและขั้นตอนการทำนาใช่แล้วค่ะคุณครูปิ๊งก็เลยนำต้นข้าวของจริงค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตกันด้วยนะคะว่าต้นข้าวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเด็กๆลองสังเกตสิคะมีอะไรบ้าง
1: มีใบแล้วก็มีนี่ข้างหลังข้างหน้า
0: อ๋ออันนี้เรียกอะไรคะอันนี้ใช่ไหมคะที่น้องน็อตบอกใช่ไหมคะรู้ไหมคะอะไรคะ
1: ข
0: ้
1: าว
0: เขาเรียกว่ารวงข้าวค่
1: ะ
0: พูดสิคะรวงข้าวใช่แล้วค่ะรวงข้าวก็คือเมล็ดข้าวที่เรียงต่อกันอยู่นี่ใช่ไหมคะก่อนที่จะนำไปสีข้าวก็จะเป็นข้าวเปลือกที่เด็กๆเห็นสีเหลืองๆเหมือนกันไหมคะเหมือนกันกับที่เมื่อวานเราสังเกตข้าวเปลือกเลยแต่ตอนนี้เก็บเกี่ยวได้หรือยังเหลืองหมดหรือยังคะเหลืองหมดหรือยังลูก
1: ย
0: ังไม่หมดใช่ไหมคะก็เลยยังนำไปรับประทานยังไม่ได้ค่ะต้องรอให้ข้าวนะคะแก่กว่านี้เสียก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะที่เด็กๆบอกนะคะมีอะไรบ้างในลักษณะของต้นข้าวค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดพร้อมๆคุณครูปิงนะคะรวงก็คือสิ่งที่คุณครูปิงบอกให้เด็กๆสังเกตจากต้นจริงไปเมื่อสักครู่นี้
1: ใบ
0: ก็คือส่วนที่เป็นใบสีเขียวๆใช่ไหมคะเด็กๆสามารถมาจับสัมผัสได้นะคะแต่ต้องสัมผัสเบาๆเพราะว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวต้นข้าวนะคะก็จะหักนั่นเองค่ะต่อมาค่ะลำต้นก็คือตรงนี้นะคะด้านล่างเห็นไหมคะต้นก็จะใหญ่ๆนะคะอยู่ด้านล่างและ
1: ราก
0: เด็กๆเห็นรากของต้นข้าวหรือเปล่าคะเห็นไหมคะต้นจริงเห็นไหมลูก
1: ไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในดิน
0: ใช่แล้วค่ะต้นจริงนะคะรากของข้าวก็จะอยู่ในดินที่เราใส่ลงไปใช่ไหมคะและต้นขนง
1: ต
0: ้
1: นขนง
0: ต้นหน่อต้นแขนงต้นหน่อก็คือกิ่งก้านที่ยื่นออกมาด้านบนนะคะต้นแขนงต้นหน่อก็คือด้านบนที่แยกออกมาแบบนี้นะคะวันนี้เด็กๆค่ะนอกจากได้เห็นลักษณะของต้นข้าวนะคะทั้งของจริงและในรูปภาพแล้ววันนี้คุณครูปิงค่ะมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้รับชมด้วยอยากชมไหมคะนั่งให้ตัวตรงเลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิป

0: การทำนาจริงๆแล้วมี3วิธีก็คือ 1. การทำนาโยน 2. การทำนาหว่านน้ำต้ม 3. การทำนาปากดำการทำนาโยนนั้นเหมือนที่ข้าวหอมมาทำกับตาคราวก่อนเด็กๆจะชอบวิธีนี้มากเพราะได้สนุกกับการโยนกล้าลงบนนาวิธีนี้ฟังดูสนุกแต่เอาเข้าจริงแล้วได้ผลผลิตน้อยที่สุดเลยล่ะส่วนนาหว่านน้ำต้มและนาปากดำนั้นค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทยมากที่สุดแต่นาหว่านน้ำต้มต้องใส่ปุ๋ยบำรุงเยอะมีต้นทุนมากกว่าอีกทั้งยังต้องใช้แรงงานคนในการหว่านพักหลังตาอายุมากขึ้นก็ใช้วิธีนี้ไม่ไหวแล้วปัจจุบันที่นาของตาจะใช้การทำนาปากดำเป็นหลักเพราะประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ที่สำคัญสามารถใช้เครื่องจักรมาทุ่นแรงทำให้สะดวกรวดเร็วกว่าวิธีอื่นอีกด้วยครับ
1: การทำนาปากดำฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะดูง่ายดีน่าจะเหมาะกับข้าวหอม
0: ครับดีเลยข้าวหอมงั้นตาอธิบายขั้นตอนการทำนาปักดำต่อเลยนะตั้งใจฟังให้ดีล่ะขั้นตอนที่1เตรียมดินให้พร้อมนำรถไถไถพวกขอสังเพื่อปรับสภาพดินหลังจากนั้นต้องเพิ่มสารอาหารและไนโตรเจนให้ดินอาจใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้แต่ตาใช้เมล็ดปอเทืองเพราะง่ายต่อการปลูกและไถกลบนำเมล็ดปอเทืองมาหว่านให้ทั่วแปลงนาระยะเวลาในการโต 45-50 วันเมื่อปอเทืองโตแล้วให้ไถกลบอีกครั้งสูบน้ำเข้านาและไถนาให้เป็นดินเลนเพื่อเตรียมพร้อมดินสำหรับการปลูกขั้นตอนที่2เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นตู้เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือสุ่มข้าวชุมชนเตรียมกระบะเพาะพันธุ์ข้าวบรรจุแกลบดำในกระบะใส่เมล็ดข้าวลงในกระบะที่เตรียมไว้เพาะจนต้นกล้าอายุ 15-20 วันเพื่อนำไปปลูกขั้นตอนที่3การปลูกข้าวบรรจุต้นกล้าใส่เครื่องปักดำขับรถปักดำไปปลูกข้าวตามเลนที่แบ่งไว้ปลูกให้ห่างกัน 20-25 เซนติเมตรขั้นตอนที่4การดูแลข้าวข้าวในแต่ละระยะก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไปในระยะที่ต้นกล้าอายุ 1-20 วันใส่ปุ๋ยครั้งแรกเพื่อบำรุงต้นกล้าให้เจริญเติบโตเต็มที่ในระยะแตกกอ 20-55 วันใส่ปุ๋ยครั้งที่2เพื่อเติมธาตุอาหารในดินเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับแมลงและอย่าลืมตรวจดูระดับน้ำในนาให้มีระดับน้ำที่ 5-10 เซนติเมตรระยะตั้งท้อง 55-90 วันต้องบำรุงข้าวด้วยการใส่ปุ๋ยครั้งที่3เพื่อให้ต้นข้าวมีแร่ธาตุเพียงพอที่จะสร้างรวงข้าวและอย่าลืมตรวจดูระดับน้ำในนาให้มีระดับที่ 5-10 เซนติเมตรในระยะข้าวสุกแก่หรือระยะทับถึง 90-120 วันเป็นระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้จะต้องระบายน้ำออกจากนาซึ่งสมัยนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องเกี่ยวเองเหมือนสมัยก่อนตาก็ทำเองได้อย่างสบายสบายเลยล่ะ
2: ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์มาเรียนรู้การปลูกข้าวตอนที่3-5ค่ะเผยแพร่โดย Rice News Channel ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะวิคุณตาขอสอนเรื่องการทำอะไรคะ

การทำนาปลูกข้าวมีกี่วิธีมีกี่วิธีคะ3วิธีนะคะ3วิธีมาดูกันค่ะว่ามีวิธีการทำนาแบบไหนบ้างอย่างที่1นะคะวิธีที่1การทำนาหว่านเมล็ดพูดสิคะการทำนาหว่านเมล็ดเราก็จะนำเมล็ดข้าวเปลือกนะคะหว่านไปที่ไหนนะคะในทุ่งนาเห็นไหมคะตรงนี้คือทุ่งนามีน้ำอยู่แบบนี้นะแล้ววิธีที่สองการทำนาแบบปักดำพูดสิคะการทำนาแบบปักดำการทำนาแบบปักดำเด็กๆก็ต้องนำต้นกล้านะคะที่งอกแล้วค่ะนี่แบบนี้เห็นไหมคะเหมือนต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเราใช้ต้นกล้าแบบนี้นะคะในการนำไปปักลงนะคะที่ทุ่งนานั่นเองที่นาที่เราเตรียมพื้นดินไว้เรียบร้อยใส่น้ำเข้าแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำต้นกล้าแบบนี้ไปปักลงที่ในนาค่ะเพื่อจะให้ต้นข้าวเรียงสวยกันเลยมีระยะห่างที่พอสมควรใช่ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะวิธีที่3การทำนาโยนพูดตามคุณครูปิ๊งค่ะการทำนาโยนการทำนาโยนการทำนาโยนแล้วก็เหมือนกับชื่อเลยค่ะเขาต้องทำอะไรไงคะโยนต้นข้าวใช่ไหมคะโยนลงไปโยนต้นอ่อนแบบนี้แหละค่ะลงไปในทุ่งนาแต่ว่าต้นข้าวบางต้นก็ล้มบางต้นก็ตั้งฉะนั้นอัตราที่ต้นข้าวจะตายเยอะมากนะคะนิยมไหมคะนิยมทำแบบนี้ไหมนิยมไหมคะไม่นิยมเพราะว่าได้ผลผลิตเป็นยังไงลูกน้อยค่ะใช่แล้วเราจะเลือกนะคะวิธีการทำนาที่ได้ผลดีที่สุดนะคะเราถึงจะทำนาครั้งหนึ่งนะคะประสบความสำเร็จนั่นเองเด็กๆว่ายากไหมลูกยากเช่นเดียวกันเลยฉะนั้นคนที่เป็นชาวนาน่าสงสารไหมคะน่าสงสารนะถ้าเด็กๆรับประทานข้าวต้องรับประทานให้เป็นอย่างไรรับประทานให้เป็นอย่างไรคะให้หมดเพราะว่าชาวนานะคะกว่าจะได้เมล็ดข้าวมาให้เด็กๆได้รับประทานเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็อยากเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าขั้นตอนการปลูกข้าวเราจะปลูกอย่างไรอยากทำไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิงค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปทดลองปลูกข้าวกันจริงๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูวิธีขั้นตอนการปลูกข้าวกันก่อนนะคะขั้นตอนการปลูกข้าวเตรียมดินใส่ในกระถางนำเมล็ดข้าวหว่านลงในกระถางรดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอเด็กๆปลายทางกับคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะสามารถพาเด็กๆนะคะทดลองการปลูกข้าวในกระถางนะคะอย่างง่ายค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข้าวการเตรียมดินและการดูแลรักษาต้นข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากปลูกข้าวแล้วบ้างคะเดี๋ยวเรามาสังเกตก่อนนะคะว่าคุณครูปิ๊งเตรียมอะไรมาให้เด็กบ้างค่ะอย่างแรกเลยอะไรคะเด็กๆกระถางใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะปลูกข้าวนะคะใส่กระถางใบนี้ค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องตักดินนะคะไปใส่กระถางนะคะจนดินเป็นยังไงเลยเกือบเต็มนะคะไม่เอาเต็มนะลูกเอาแค่ริมเกือบเต็มแบบนี้นะคะแบบที่คุณครูปิ๊งตักไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กๆช่วยกันตักดินเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้เมล็ดข้าววันนี้ค่ะแช่น้ำไว้แล้ว1คืนนะคะตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเมล็ดข้าวเป็นอย่างไรนะดูสิคะมีอะไรเกิดขึ้นที่เมล็ดข้าวของเราบ้างคะมีอะไรสีขาวๆคะเห็นไหมคะมีอะไรสีขาวๆอยู่ใช่เปลือกหรือเปล่าลูก

0: เริ่มมีรากงอกออกมาแล้วค่ะเป็นรากของข้าวนั่นเองค่ะต้นข้าวนะคะก็จะออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกแบบนี้นะคะที่เด็กๆ เห็นว่าเป็นข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้มีลอกเปลือกออกแล้วเป็นข้าวสารใช่ไหมคะเรานำมาปลูกได้นะลูก
1: นี
0: ่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต้นนะคะก็จะค่อยๆโตขึ้นค่ะ
1: แล้วก็เอาไปรับประท
0: านใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาเมล็ดข้าวค่ะช่วยกันนะคะหว่านข้าวโดยการโรยเป็นแบบนี้เลยค่ะโรยไปทั่วๆเลยเด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวครูปิงนะคะจะสังเกตเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆโรยเมล็ดข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็กลบด้วยอะไรคะ
1: ด
0: ินด้วยดินอีกหนึ่งรอบกลบลงไปให้เมล็ดข้าวหายไปอยู่ในดินทำได้ไหมลูกเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะเรามีบัวด้วยสำหรับทำอะไรคะบัวรดน้ำสำหรับรดน้ำใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้บัวรดน้ำแย่งกันได้ไหมคะไม่ต้องแย่งกันทำคนละหน้าที่เดี๋ยวครูปิ๊งจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆคนไหนจะเป็นคนตักดินคนไหนจะเป็นคนโรยหว่านเมล็ดข้าวคนไหนจะเป็นคนกลบดินและคนไหนจะเป็นคนรดน้ำ4คนให้ทำคนละ1หน้าที่ทำได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหมคะโอโซนทำได้ใช่ไหมคะนั่งตัวตรงๆเลยเมื่อเสร็จแล้วรดน้ำเสร็จแล้วเด็กๆมานำสัญลักษณ์ของตนเองติดลงบนกระดาษที่ครูปิ๊งทำให้เพื่อจะมาปักเป็นป้ายว่าเป็นกระถางของใครคะ
1: ของเรา
0: ของเราก็จะมีสติกเกอร์สัญลักษณ์ของเด็กๆอยู่บนป้ายจะได้
1: ใช
0: ่แล้วค่ะจะได้จำได้ว่าเป็นของใครที่ปลูกร่วมกันบ้างดีไหมคะ
1: ไปนั่งผ
0: ิ
1: ดกล
0: ุ่มใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมจะปลูกต้นข้าวกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ปลูกต้นข้าวกันต่อค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ปลูกต้นข้าวกันแล้วทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางละคะวันนี้ไปทำกิจกรรมปลูกต้นข้าวสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมลูกแล้ววันนี้ค่ะเราปลูกต้นข้าวแล้วแต่คุณครูปิงจะให้เด็กๆนะคะสังเกตต้นข้าวเป็นการบ้านด้วยนะเพราะว่าต้นข้าวจะค่อยๆทำไมขึ้นคะเจริญเติบโตขึ้นค่ะเด็กๆนะคะจะต้องช่วยกันดูแลรดน้ำให้ต้นข้าวของเด็กๆกันด้วยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ในหน่วยข้าวใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องลักษณะของต้นข้าวต้นข้าวมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะมีรวงข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเขียวๆใบลำต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีกิ่งก้านแขนงแยกออกมาอีกใช่ไหมคะลูกวันนี้เด็กๆได้ทำการปลูกข้าวโดยเด็กๆใช้การหว่านเมล็ดใช่ไหมคะหว่านเมล็ดลงไปที่ไหนที่ไหนคะบนดินในกระถางของเด็กๆนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ติดสัญลักษณ์นะคะของเด็กๆไว้ในทุกกลุ่มเลยเด็กๆก็สามารถติดตามนะคะดูแลต้นข้าวของกลุ่มของตนเองได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรมาคะปลูกข้าวมาใช่ไหมลูกไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปดีไหมคะไปพักกันเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เข้า
5: ไง
6: หลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
7: ยิ้ม
6: โอ้ย

ร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้

รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนนะคะชื่นชอบการทำผลงานศิลปะบ้างนะโอ้โหเด็กๆนะคะชื่นชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพราะว่าวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เลือกทำนะคะถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะวันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะวัสดุอุปกรณ์เยอะไหมคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำแบกำแบกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเก่งมากค่ะมือลงค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนั่นเองวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูปิ๊งมีให้เลือกทำนะคะกิจกรรมที่1ค่ะปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างลูก
1: แผ่นรองปั้นและก็ดินน้ำม
0: ัน ใช่แล้วค่ะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนั่นเองกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราก็จะใช้นะคะสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะส่วนกิจกรรมที่3วันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมตัดกระดาษเป็นเส้นตรงค่ะแต่วิธีการทำนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะบอกให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะอย่างแรกเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะกระดาษร้อยเส้นประค่ะสีเทียนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะกรรไกรปลายมนค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องตัดกระดาษตามรอยเส้นประค่ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนคะทำอะไรดีนะกระดาษมันเป็นสีอะไรคะลูกสีขาวมันสวยหรือยังยังเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราระบายสีกระดาษนะคะให้เด็กๆสามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการเลยสีและช่องก็ได้ดีไหมคะเสร็จแล้วถึงจะไปตัดอะไรคะกระดาษตามรอยเส้นอะไรคะเส้นประนะคะแต่เด็กๆนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราใช้กรรไกรใช้อย่างไรลูก
1: อย่าเอาไปต
0: ั
1: ดผม
0: เอาไปตัดผมได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้อ๋อตัดผมเพื่อละคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ากรรไกรเป็นของมีคมนะคะเวลาเด็กๆใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวังและเวลาเด็กๆตัดกระดาษเด็กๆนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เข้าไปจับกรรไกรแต่ถ้าเด็กๆยังไม่ถนัดใช้นิ้วกลางเข้าไปช่วยแบบนี้นะคะและอ้ากรรไกรและเด็กๆใช้นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นด้านบนทำอย่างนี้ตัดถนัดไหมคะไม่ถนัดต้องตั้งหัวแม่มือขึ้นด้านบนทำได้ไหมคะเสร็จแล้วเราจะจับอีกมือนึงเราจะจับกระดาษและตัดเด็กๆเล็งก่อนเห็นไหมคะคุณครูปิ๊งจะเล็งว่าเอ๊ตรงเส้นสีดำหรือยังแล้วถึงจะเอานิ้วโป้งกดลงไปประสานกัน

กับนิ้วชี้หรือแล้วก็ขยับดันเข้าไปขยับดันเข้าไปขยับดันเข้าไปเรื่อยๆนะคะจับกรรไกรแล้วก็ขยับดันขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆวันนี้เราจะไม่ได้ตัดกระดาษให้ขาดออกนะลูกเราจะตัดถึงรอยเส้นข้างบนเห็นไหมคะถึงเส้นนี้พอค่ะเส้นด้านบนแค่นี้กระดาษจะติดอยู่นะคะแบบนี้ตัดไปอีกเส้นนึงสิคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งตัดให้ดูอีกเส้นนึงนะคะต้องสังเกตรอยเส้นปะด้วยกรรไกรจะอยู่แนวเดียวกันกับรอยเส้นปะนะคะดันมือเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตัดจนครบกี่เส้นคะเด็กๆสวัสดีกี่เส้นคะตอนนี้ครูปิ๊งตัด3เส้นแล้ว4เส้นเด็กๆตัดกระดาษได้ไหมคะและ5เส้นค่ะวันนี้เราจะตัดเส้นตรงกี่เส้นลูก5เส้นนะคะตัดขาดไหมไม่ขาดนะคะจะไม่ขาดออกจากกันเห็นไหมคะมีด้านบนมีเส้นวัดระยะให้เด็กๆอยู่นะคะตัดถึงเส้นสีดำด้านบนใครตัดขาดออกจากกันสวยไหมคะจะไม่สวยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเดินไปสังเกตเด็กๆนะคะว่าสามารถระบายสีและตัดกระดาษได้หรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆฝึกการตัดนั่นเองเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนนะลูกเราจะเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเข้าเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบล็อกค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกเล่นเข้ามุมต่างๆตามที่คุณครูเปิดนะคะให้เล่นและเด็กๆนะคะก็อย่าลืมว่าเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไรเด็กๆต้องช่วยเพื่อนๆนะคะเก็บของเล่นเติมแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: แถวนี้กิจกรรมอะไรคะ
1: การ
0: เรีย
1: นรู
0: ้กับหลังหันเลยครับแถวนี้ล่ะลูกไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวสุดท้ายทำอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: ดกระดาษ
0: ไปหยิบกระดาษที่จะตัดเลย

0: โอโซนตัดเสร็จแล้วเหรอลูกโอ
1: ้
0: โหตัดตรงมากๆเลย
2: เมื่อเด็กๆนะคะตัดกระดาษแล้วค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนะคะนำมาติดกาวนะคะโดยคุณครูเป็นคนติดให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นการวัดผลพัฒนาการการตัดกระดาษของเด็กๆค่ะ
0: ตัดตรงมากเลยเก่งจังเลยลูก

0: ในมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมบล็อกค่ะเด็กๆนะคะก็จะวางแผนนะคะในการต่อบล็อกต่างๆค่ะหนูช่วยกันทำเหรอคะทำอะไรกันคะเอาส้นวางแผนทำอะไรครับลูก
1: จะทำบ้าน
0: ทำบ้าน

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: ตอนนี้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วหรือยังคะแล้ววันนี้ได้เล่นตามมุมไหมลูกได้เล่นตามมุมนะคะคุณครูปลายทางเปิดมุมใดให้เด็กๆได้เล่นบ้างคะโอ้โหดีมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้ฝึกการเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะรอที่จะมาบอกเล่าผลงานของตนเองแล้วค่ะคุณครูขอตัวแทนภาพกุ้งกับภาพส้มค่ะของใครนะเชิญค่ะทางนี้เลยลูกอันตาลูกสาวโอเคค่ะวันนี้หนูสร้างสรรค์ผลงานอะไรกันครับทำอะไรบ้างคะ
2: ตัดกระดาษ
1: ตัดกระดาษก่อนตัดกระดาษทำอะไรก่อน
2: ระบายสี
1: โอ้โหหนูได้ระบายสีไหมคะหนูใช้หลายสีเลยใช่ไหมลูก
2: ใช
1: ่แล้วตัดกระดาษยากไหมคะ
2: ไม
1: ่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะระบายสีอย่างตั้งใจมากๆเลยมีการบังคับมือนะคะให้อยู่ในแต่ละช่องใช่ไหมคะโอโซนระบายได้เข้มมากเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะการฝึกระบายสีนะคะเด็กๆสามารถฝึกระบายสีนะคะให้อยู่ในช่องต่างๆที่เด็กๆนะคะกำหนดไว้ได้ค่ะและตัดกระดาษเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆต้องสังเกตปลายของกรรไกรนะคะว่าตรงกับเส้นสีอะไรคะลูกสีดำใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอามาตักเลยลูกเดี๋ยวคุณครูปิ้งทำให้หนีบได้ไหมคะวันนี้นะคะนอกจากผลงานตัดกระดาษแล้วนะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมการปั้นเด็กๆยังสามารถปั้นตัวละครต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะขอเชิญน้องขตังและน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตปั้นผลงานเป็นรูปอะไรครับ
3: หุ่นยนต
1: ์หุ่นยนต์ไหนลองตั้งให้ดูหน่อยได้ไหมคะหุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คะถืออะไรอยู
3: ่ลูกตุ้ม
1: ถือลูกตุ้มด้วยค่ะโอ้โหเป็นการคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆนะคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะขอบคุณนะคะแล้วชิ้นต่อมาเป็นของน้องข้าวตังใช่ไหมคะน้องข้าวตังสร้างสรรค์ผลงานการปั้นเป็นอะไรลูก
3: น้องสาวกำลังนั่งพักอยู่บนคาต้นไม
1: ้โอ้เป็นชาวนากำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมลูกมีการปั้นตัวคนนะคะและการปั้นต้นไม้ตามจินตนาการของเด็กๆเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะใช้จินตนาการแล้วก็บังคับมือของเด็กๆนะคะได้ดีขึ้นจากการปั้นคลึงนะคะดินน้ำมันค่ะและเด็กๆนะคะยังใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเด็กๆใช้มือและตาประสาทสัมพันธ์ได้ดีขึ้นนั่นเองเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูปิงก็มีเกมใหม่ๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะอยากเล่นไหมคะอยากเล่นใช่ไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งยกมือขึ้นมาค่ะทำเป็นเต่าน้อยค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นน่ะรีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมนั่งตัวตรงๆเลยค่ะอยากเล่นเกมแล้วหรือยังคะมาดูชื่อเกมกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันเกมนี้ชื่อว่าเกมโดมิโนต้นข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะว่าต้นข้าวของครูปิ๊งนะคะเป็นแบบใดบ้างมีทั้งต้นที่โตแล้วนะคะเด็กๆนะคะสังเกตด้วยนะมีทั้งที่เป็นเมล็ดแล้วก็เพิ่งงอกออกมาเล็กน้อยต้นที่เริ่มมีรวงข้าวออกมาเห็นไหมคะมีใบนะคะแล้วก็มีใบใหญ่ต้นใหญ่เลยแล้วก็ใบเริ่มแก่แล้วนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆ เล่นเกมโดมิโน่นะคะเด็กๆต้องแบ่งชิ้นส่วนกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเด็กๆสามารถแบ่งชิ้นส่วนกับเพื่อนๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น4ชิ้นหรือ5ชิ้นค่ะและเด็กๆอย่าลืมนะคะสังเกตสัญลักษณ์ด้านหลังด้วยว่ามีสัญลักษณ์รูปอะไรเพื่อเวลาที่เด็กๆจะเก็บเกมจะได้เก็บได้ถูกต้องถ้าเกมหล่นหายไปใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆช่วยบอกหน่อยค่ะว่าวิธีการเล่นเกมนี้เล่นอย่างไรแบ่งเพื่อนกี่คนกี่ชิ้นแบ่งคนละ5ชิ้นก็ได้1 2 3 4 5คนที่2ก็1 2 3 4 5คนที่3ก็1 2 3 4 5คนที่4เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5และถ้าชิ้นเกมเหลืออยู่ล่ะคะใส่ตะกร้าก็ได้หรือว่าจะแจกเพิ่มก็ได้ถ้ามีเพื่อน5คนก็อาจจะแจกครบ5คนเลยก็ได้ทำได้ไหมคะเสร็จแล้ววางโจทย์ตรงกลางนะคะก่อนจะเริ่มเล่นวางโจทย์ตรงกลางเด็กๆต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มเกมคนแรกคนที่1คนที่2คนที่3และคนที่4คนที่1ก็ดูภาพเกมก่อนเป็นคนแรกเมื่อเห็นภาพที่ตรงกันเด็กๆก็มาทำอะไรกันคะต่อการต่อไปเป็นคิวคนที่เท่าไหร่คะคนที่2ก็ต้องสังเกตภาพที่อยู่ปลายเด็กๆลองมองซิปลายภาพเป็นต้นอ่อนที่เป็นเมล็ดและต้นที่มีรวงข้าว1รวงเราก็มาสังเกตภาพแล้วก็นำภาพไปทำอะไรไปต่อเด็กๆจะต่อวนกันไปเรื่อยๆนะคะวนกันไปเรื่อยๆต้องสังเกตตรงปลายนะถ้าเด็กๆไม่สังเกตจะต่อได้ไหมไปต่อตรงกลางแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องสังเกตภาพและนำไปต่อให้ถูกต้องนั่นเองเด็กๆต้องวางชิ้นส่วนของเกมนะคะแล้วก็ต่อวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าชิ้นส่วนของใครจะหมดคนที่1เป็นผู้อะไรคะผู้ชนะนั่นเองถ้าคนไหนถึงตาตัวเองแล้วไม่มีรูปไม่สามารถต่อภาพได้เด็กๆก็ข้ามไปให้เพื่อนเป็นคนต่อคนถัดไปนะคะวนจนจบเลยนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะจนหมดคนที่1ก็เก็บเกมได้ค่ะอย่าลืมเรียกให้คุณครูปิ๊งไปทำอะไรก่อนด้วยคะไปสังเกตดูก่อนว่าเด็กๆเล่นเกมได้อย่างถูกต้องหรือเปล่า

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะพร้อมหรือยังคะตอนนี้หมดแล้วชิ้นส่วนของคนที่สองฉะนั้นคนไหนเป็นคนชนะคะคนที่สองนั่นเองปรบมือให้หน่อยค่ะเมื่อคุณครูปิ๊งตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็เก็บอะไรคะ
1: เก
0: ็บเกมการศึกษานั่นเองเก็บใส่ที่ไหนคะลูกเก็บใส่ที่ไหนคะใส่ตะกร้านะคะใส่ในซองให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตะกร้านำตัวแทนต้องนำไปส่งให้ใคร
1: ให
0: ้เพื่อนกลุ่มต่อไปเพราะว่าเพื่อนกลุ่มต่อไปก็จะได้เล่นเกมใหม่บ้างดีไหมคะถ้าพร้อมจะเล่นเกมกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมจะเล่นเกมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2โต๊ะนี้ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันหน่อยมากี้ลูกโต๊ะนู้นค่ะโต๊ะนี้กับหลังหันค่ะ

เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บ

ฉันรีบบอกให้มาเร็วไวแมวดีใจร้องเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเอามือลงค่ะเด็กๆ เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเกมการศึกษาร่วมกันเด็กๆต้องเก็บเกมการศึกษาเข้าที่รวมกันด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพไหมคะมีต้นข้าวแบบไหนบ้างลูกเป็นต้นที่อยู่ในเมล็ดเล็กๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วต้นก็ค่อยๆโตขึ้นมีข้าวออกทีละหนึ่งรวงใช่ไหมคะแล้วก็โตสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะลูกเด็กๆต้องสังเกตภาพนะคะถึงจะนำภาพนะคะมาต่อกันได้นั่นเองค่ะการเล่นเกมโดมิโนนะคะเด็กๆจะได้ฝึกสังเกตและฝึกนับจำนวนชิ้นส่วนนะคะว่าเด็กๆต้องแจกให้ผู้เล่นแต่ละคนคนละจำนวนกี่ชิ้นค่ะวันนี้เด็กๆก็ทำได้ดีขึ้นค่ะจากการที่เด็กๆได้เล่นบ่อยครั้งนั่นเองและเด็กๆได้สลับกันเล่นกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วด้วยไหมคะลูกใช่ไหมคะเด็กๆก็เลยได้เล่นหลากหลายเกมนั่นเองค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านอกจากการเล่นเกมการศึกษาแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆออกมาบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารต่างๆตอนเช้ามาใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานอาหารเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนบางคนก็รับประทานอาหารเป็นโจ๊กนะคะบางคนก็รับประทานเป็นอาหารข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะเด็กๆก็มีการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันหรือบางคนค่ะก็นำข่าวสารที่จดจำได้นะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะออกกำลังกายกันยามเช้าค่ะวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณนะคะจากเสียงสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดได้เลยแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งพูดคำว่าอะไรบ้างนะพูดคำว่าอะไรบ้างคะชาวนาทำท่าอะไรคะถ้าพูดคำว่าชาวนาทำท่าอะไรคะปลูกข้าวใช่ไหมลูกแล้วถ้าคุณครูปิงพูดคำว่าอะไรอีกต้นข้าวเด็กๆทำท่าอะไรลูกทำท่าต้นข้าวถูกลมพัดปลิวใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูปิงพูดว่าทุ่งนาเด็กๆก็จะทำท่าหุ่นไล่กาค่ะเด็กๆนะคะมีการทำข้อตกลงนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะตามข้อตกลงได้นั่นเองค่ะกิจกรรมที่3ต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรคะเสริมประสบการณ์เสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรการทำนาเด็กๆทราบไหมคะว่าใครเป็นคนทำนาคะชาวนาใช่ไหมลูกชาวนานะคะก็มีการทำนามีการปลูกข้าววันนี้เด็กๆได้ทดลองปลูกข้าวไหมคะได้ทดลองสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมค่ะเด็กๆนะคะก็จะสังเกตนะคะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการใส่ดินใช่ไหมคะลงไปในกระถางหรือว่าการใส่เมล็ดต้นข้าวค่ะลงไปในดินค่ะแล้วก็ช่วยกันรดน้ำต้นข้าวของเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมอะไรกันบ้างคะเด็กๆได้ปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะทำอะไรอีกคะลูกวาดภาพด้วยสีเทียนแล้ววันนี้เราได้ใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะได้ฝึกพัฒนานะคะการใช้มือไม่ว่าจะเป็นการปั้นนะคะการตัดและใช้ตาประสานสัมพันธ์พร้อมกันกับมือด้วยนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จ2กิจกรรมแล้วเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะลูกเล่นที่ไหนคะเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเล่นตามกฎกติกาบ้างเวลาเข้ามุมเด็กๆทำอย่างไรต้องใส่สัญลักษณ์นี่ไว้ที่หน้าอกด้วยก็คือกระเป๋าเสื้อของเด็กๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆทำอะไรอีกคะเล่นกับใครคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะเป็นการฝึกการทำกิจกรรมร่วมกันการพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองจะทำนั่นเองค่ะหรือการวางแผนทำกิจกรรมต่างๆค่ะแล้ววันนี้เด็กๆเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหมดเวลาสนุกๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามา
บอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ หมอจะบ่นแล้วนะครับ
5: อย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่น

0: เองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้เนี่ยครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกเนี้ยมักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษรพงศ์หน่อยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำคลื่นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วย

0: ่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
1: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
4: ครับ
3: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกับการบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
5: ครับผม
1: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
5: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
5: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
1: นะครับตรงนี้แถวๆนี
5: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
1: ครับ
5: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอยู่เพราะว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะครับเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกับการบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
5: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกข

0: ึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activity
1: หลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสียงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในรามาแชร์ริงนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: มองขอบนมาแล้วครับใครที่อยากจะไปทำตา2ชั้นหรือว่ากำลังคิดจะไปทำขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมมาฟังคุณหมอบ่นก่อนคุณหมอครับเชิญครับ
6: ขอโทษนะครับหมอจะบ่นแล้วนะหนึ่งในเคสที่ผมกังวลใจมากๆก็คือคนไข้ชอบไปทำชั้นตาสูงๆแล้วออกมาไม่สวยก็ต้องเข้ามารับการปรึกษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขกับหมอขอยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับคนไข้ไปทำชั้นตาสูงๆมาซึ่งสูงกว่าสรีระที่ตัวเองจะรับได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาทำตา2ชั้นเราจะกรีดชั้นตาที่ประมาณ 6-8 มิลลิเมตรแต่เนี่ย12มิลลิเมตรซึ่งสูงมากๆนอกจากจะทำให้ชั้นตาดูสูงผิดปกติไม่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดพังผืดไปรัดต่อตัวกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแรงตาก็จะดูตกดูปลือดูไม่สดใสพอกรีดออกมาแล้วไม่สวยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคนไข้ก็อาจจะไปเขียนอายไลเนอร์ให้มันดูหนาๆจะได้อำพรางชั้นตาที่มันผิดปกติไปครับสุดท้ายพอชั้นตาดูไม่ธรรมชาติก็ต้องมารับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนทีเดียวนอกจากจะต้องเลาะพังผืดออกแล้วก็ยังต้องไปซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงหรือว่าการเติมไขมันเพื่อให้ชั้นตามันดูธรรมชาติและผ่าตัดอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบด้วยซ้ำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยดูธรรมชาติเหมือนการผ่าตัดชั้นตาใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจอยากทำตา2ชั้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาแนะนำว่าทำชั้นตาอย่างไรถึงจะดูสวยดูธรรมชาติเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของเรานะครับก่อนทำควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฟังคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับหมอเตือนแล้วนะ
5: ถ้าไม่อยากเสียความมั่นใจจากการทำศัลยกรรมแล้วก็แนะนำครับให้ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนดีกว่านะครับจะได้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยครับ

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยเข้าครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะผิดผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญไงครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับและยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มาก
0: ๆแน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่2จานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆค่ะ
0: ครับพี่พัดครับพี่พัดอยู่ไหนอ่ะพี่พัดกูกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กพี่พัดครับอ้าวพี่พัดไม่ยืนอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่เคาะประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเหรอครับปาพี่หมวยรออยู
2: ่ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปแล้วพี่อะไรทำอะไรกับพี่เนี่ย
2: ฆ่าเราไม่พิม
0: อาหารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: โอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
0: ์อย่างพี่ผัดเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
2: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาดไหน
2: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนตา
0: อาจจะพร้อมๆกัน
2: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
1: แล้วพี่เจอตอนอายุ
2: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
0: สีแดง
1: เลือดออกเหรอคะ
2: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้จากโรคนี
0: ้
2: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
0: เราถือว่าเป็นการค
2: ิ
0: ดบวก
2: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากกับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
1: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ว่าปัสสาวะเป็นสีเลือดใช่มั้ยคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยมั้ยคะ
2: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันนึงยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
1: ทางเกียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าใช่2ลิตรก็จะดี
1: อาการหนักสุดของพี่ผัดเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
2: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21

0: ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
1: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
0: อ๋อคือจริงๆอ่ะพี่อ่ะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่เนี่ยตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอ่ะซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอกให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลานี้ไต่กลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
2: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ผัดไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะดูแลตัวเองดีขึ้น
1: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ผัดไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
0: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
1: สำหรับโรค
0: จ้ะเยอะ
1: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
2: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
0: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮะตั้งแต่เด็กไม่ควรบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
2: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
0: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุแต่ตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
2: ะ
0: เราควรรู้อ่ะค่ะควรไม่ควร
3: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
0: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
3: เปลี่ยนอะไรครับ
0: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี้
2: ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
0: โอเคค่ะ
2: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีครับ
2: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
6: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวดไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่
2: อม
6: ในบางคนก็จะเป็นจากโรคอย่างที่คุณข้าพัดเป็นนะครับก็จะเป็นพวกIgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ดองรองลงมา
0: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
6: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไม่มากเกินแล้วถ้าเกิดบ่อยโรคไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
1: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่ๆจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
6: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชาแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วคนบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
1: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
6: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
2: แต่ละระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
6: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตใหม
2: ่
6: นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยา

0: ชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดได้ก็จะฟื้นขึ้นมาได
1: ้จ้ะ
2: หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนเขาจะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่

0: หรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปแต่ถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุนสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
1: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
0: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงๆจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเนี่ยไม่ใช่แต่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได
2: ้อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
0: ตอนที่1ก็ต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
3: ู
0: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
2: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าทริคนึงคือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่2คือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
0: ถ้าเทียบกันระหว่างคน2คนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
2: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
3: ค่ะ
1: ดีค่ะ
2: ฟังกันครับ
4: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
2: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
0: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็คือสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
1: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
5: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
2: นี่คำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเรื่องอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนําแนะนําว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปหรือกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
1: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
0: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
3: ่
0: ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็น

0: ต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มเราไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่จะเกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
1: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ดีคร
2: ับ และในช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
2: แน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
5: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
1: เนี่ยเรานั่งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
5: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
1: รู้เรื่องสิ
2: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
5: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆละกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
2: สนใจมากเลยครับ
5: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
1: อยากเห็น
2: ครับ
5: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
6: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้ว
2: ครับ
6: แต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั้นเอง
2: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
6: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเมื่อปีพ.ศ.2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
6: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธก็ขออนุญาตเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
2: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าพื้นดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
6: ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ้ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าซ่าหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก็ให้เคี้ยวใบนี
1: ้อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะทีนี้เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดง
0: สีแดง
1: ก็คือน้ำฝางใช่ไหมครับ
0: แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิด

0: นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไป
1: เล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: คร
1: ับ หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติขมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรากลุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้หนืดมาก
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยน
0: ี่
2: มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทํางานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทําให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
3: ใช่ครับ
2: อยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
0: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีอย่างนี้ด้วยครับ
3: มีอย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
3: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปคร
2: ับ ไปเลย
4: ไป

สวัสดีครับพบกับผมเจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิด

0: ทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบเนี้ยจะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ใช่ตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้า

0: ปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
2: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
2: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
2: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
4: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
1: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
2: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
4: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
2: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
4: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
2: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
2: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง

0: PM 2.5 ได
1: ้เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้าออกมาแล้ว
1: เขาฟื้นขาไฟแล้วค่ะไหน
2: ดีเอลทีวีและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Dream Minute Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
3: ๆและวันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
2: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
3: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
4: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาโพซิสเนี่ยปริ้นออกมากดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่า NSAIDนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวไปประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
2: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อ

0: ห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ปะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ปะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ปะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ปะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ปะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คือไหลติดนี่คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหลเลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างๆหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
4: ้
3: แต่
4: วันนี้ติดตามกันกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหล่ติด
3: ฮะ
4: มันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
3: คือการขยับไหล่ได้ไม่คล่องนะฮะ
4: จริงไหล่คือไหล่แล้วขยับไม่ได้
3: ใช่ไหล่ขยับไม่ได้
4: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
3: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดละขยับต่อไม่ได้
4: รู้สึกไปต่อไม่ได้แล้ว
3: ไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับต่อไม่ได้เลยก็มีกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับให้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อล้อมไหล่เนี่ยมันหนาตัวขึ้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไหล่ของเราเนี่ยแทนที่จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดแล
4: ้
3: วติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหล่ติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังจริงคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับหรือการใช้ผิดท่าทำให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ย
4: ครับ
3: ก็ทำให้เกิดการหนาตัวหรือการอักเสบได้อีกอันนึงคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
4: ้
3: มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช
4: ่
3: นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับการรักษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันต่อมาคือการทำการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อด้วยทำให้ไหล่ที่ติดเนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อัลตราซาวด์ความร้อนหรือการใช้ช็อคเวฟการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการอักเสบลดลง
4: ครับ
3: ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าติดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีถ้ารักษาด้วยการประคับประคองอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วครับไม่ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัดวิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหล่ให้ถูกวิธีถ้าอยากให้มันยืดเหยียดเนี่ยก
4: ็
3: คือยืดเหยียดช้าๆ
4: ครับ
3: จริงๆการกดแขนก็ดีทำให้เพิ่มการทำงานของหัวใจ
4: แต่มีผลกับแขน
3: มีผลกับหัวไหล่ของเราถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นก็ต้องหยุดทำไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก
4: ค่ะนี่คือเรื่องราวของไหล่ติดกับอาจารย์เบิร์ดของเรานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
3: ขอบคุณครับ
4: เอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสุขภาพโดยเฉพาะโรคต่างๆเนี่ยเราคุยกันให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากแชร์ด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย

0: งนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคําตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนกรกฎาคมค่ะ2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ตามรายงานจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลาน
2: ผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่ประชาชนจะผ่านเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณสาราพิมานรัตยาบรรยากาศภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมน้อมถวายความเคารพด้วยความสงบและสำรวมท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะมีทั้งผู้สูงอายุเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวที่พาบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ถึงพระราชจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์หลายคนใช้เวลายืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยก่อนเข้าสักการะพระศพด้วยความเคารพตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการคัดกรองการจัดระเบียบแถวการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานที่คอยให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดการเดินทางขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาร่วมกันนำน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสะท้อนถึงพลังแห่งการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในห้วงเวลาแห่งความอาลัย
3: มีความตั้งใจนะคะเพราะว่าพี่ก็อายุ70ละก็ทำให้เรารู้สึกว่าท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะคือท่านอายุก็ยังน้อยแล้วก็ส่วนพี่นี่ตามท่านมานั่นแหละท่านยังเป็นพยาวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระพันปีแล้วก็สมเด็จองค์หญิงเนี่ยจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็วันนี้ที่ได้มาเนี่ยตั้งใจจริงๆในส่วนที่เราทำน้อยนิดเองนะฮะไม่ลำบากเลยแล้วก็ความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกไม่ถูกอะฮะที่เราต้องเสียองค์หญิงที่องค์หญิงองค์นี้เนี่ยทุกอย่างเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานๆที่ได้เห็นว่ากษัตริย์ของเราทุกพระองค์ทำเพื่อประเทศชาติจริง
4: ๆพระองค์แต่มีพระคุณต่อประชาชนและตลอดทั้งคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่นี่มาประจำค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะมาเป็นสิบครั้งแล้วก็ครั้งนี้มาเพื่อพระองค์พาค่ะรู้สึกอะไรแล้วก็สุดซึ้งในพระคุณของท่านนะคะที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย
2: นอก จากนี้ภายในพื้นที่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดพื้นที่พักคอยและดูแลการเคลื่อนตัวของประชาชนเป็นรอบๆเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและสมพระเกียรติตลอดทั้งวันภาพของประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมถวายสักการะพระศพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ยังอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นโดยจะแบ่งการสักการะเข้าเป็น3ช่วงช่วงแรกได้แก่ 8:30 นถึง 10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงสุดท้ายได้แก่เวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569พระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้านอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569
5: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านโดยการทำความดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเราสามารถที่จะลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในพระองค์ได้ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครร่วมกับทางวัดพุทธยันตีวัดจวนภูพุทธยันตีแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดพิธีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีเจริญพุทธมนต์ตักบาตรแล้วก็กิจกรรมสำหรับประโยชน์อื่นด้วย
0: ไปดูความคืบหน้าการสอบสวนคดีแอร์สาวนะครับที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียในคดียาเสพติดล่าสุดนั้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปส.รู้แล้วว่าต้นทางของกระเป๋าผ้าที่บรรจุเฮโรอีนนั้นมาจากนอกประเทศโดยใช้ไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนถึงมือของแอร์สาวโดยจะมีการแถลงความคืบหน้าในช่วงบ่าย

นี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพของรถเก๋งสีดำครับจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเก๋งสีดำวิ่งตามหลังรถแท็กซี่มาซึ่งรถเก๋งสีดำคันนี้ครับ

0: สักพักแล้วก็ขับออกมาครับ
1: นี่แหละค่ะรถคันสีดำที่ขับออกมานะคะ
0: ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ปปส.ทราบข้อมูลและก็เส้นทางของยาเสพติดบางส่วนแล้วรวมถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งและก็ผู้รับที่ปลายทางที่ออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดครับจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียนอกจากนี้ยังรู้แหล่งที่มาของขบวนยาเสพติดและก็กระเป๋าผ้าของนางสาวมีนาที่รับหิ้วแล้วนะครับแต่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ยืนยันเพียงได้ว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนแล้วซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศเนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนตอนนี้กำลังไล่เส้นทางเนื่องจากขบวนการยาเสพติดพบการลำเลียงจาก3เส้นทางหลักก็คือเหนืออีสานและจังหวัดกาญจนบุรีโดยขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้พื้นที่ของประเทศไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุพันธุ์ก่อนจะส่งต่อไปยังนางสาวมีนาคาดว่าจะชัดเจนแล้วก็เปิดเผยได้เร็วๆนี้สำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายใน 1-2 วันนี้ครับคือการตัดวงจรและการหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียซึ่งพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมาจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักไว้ก่อนที่จะส่งออกทั้งนี้มีรายงานนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเรื่องของคดียาเสพติดกรณีแอร์สาวถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP และสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ABF นะคะก็มียานยืนยันบอกว่าทางการออสเตรเลียให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาอย่างเต็มที่มีการจัดหาทนายดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วส่วนข้อเท็จจริงในวันที่มีการจับกุมที่สนามบินของออสเตรเลียค่ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลโดยมีการสอบถามลูกเรือทุกคนนะคะว่ามีการนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือไม่หรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งใดที่จะต้องสำแดงหรือไม่ค่ะโดยนางสาวมีนาก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการนำกระเป๋าเดินทางมาด้วยทั้งหมดก็คือ12ใบแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบจนกระทั่งศุลกากรตรวจพบเฮโรอีนค่ะส่วนการต่อสู้ทางคดีของผู้ต้องหาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาบอกนะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียและทางการของออสเตรเลียก็ให้ความเป็นธรรมมีการแต่งตั้งทนายที่เป็นผู้ช่วยทางด้านกฎหมายและทางไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
2: เมื่อเดินทางถึงสนามบินเนี่ยแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรนะครับก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของทางการออสเตรเลียอยู่แล้วว่าลูกเรือแต่ละคนเนี่ยมีใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือเปล่าหรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งของอะไรที่ต้องสำแดงซึ่งก็ถามทุกคนครับจนมาถึงคุณมีนาเนี่ยคุณมีนาก็ตอบนะครับว่าได้ตัวเองเนี่ยได้มีการนำพากระเป๋ามา12ใบแล้วก็ยินยอมให้มีการตรวจสอบก็เลยเป็นที่มาว่าศุลกากรก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบซึ่งยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนนะครับว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่รายละเอียดก็มีประมาณนี้ครับ
3: อย่างนี้มันพอที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะช่วยทางด้านของคุณมีนาได้มากกว่าขนาดไหนครับ
2: คือเรื่องข้อต่อสู้ต้องว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของทางฝั่งออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าเขาจะเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งทางการออสเตรเลียเขาให้ความเป็นธรรมโดยการที่เขาแต่งตั้งทนายนะครับในการที่เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้กับคุณมีนาอยู่แล้ว
1: และจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกนะคะทางการออสเตรเลียและไทยก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารับ พัสดุต่อแล้วค่ะรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลีย

0: แต่ว่ายังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาตินะคะเพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะ
1: มีข้อมูลพยายามให้เบาะแสดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังรอตัวจริงตอนนี้เรากำลังคัดกรองข้อมูลนะครับว่าท่านใดที่เป็นตัวจริงในการส่งพัสดุกล่องต้องสงสัยกล่องนั้นนะครับก็ขอให้เร่งมาแสดงตน
2: แต่ตอนนี้คือเราทราบปลายทางที่นี่น่าจะไปส่งให้แล้วใช่ไหมครับที่น
1: ี่ทราบแล้วครับ
2: เป็นกลุ่มปลายทางเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยของทางออสเตรเลียนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เคยกระทำความผิดไหม
1: อยู่ครับอยู่ในข้อมูลที่เราจะทำการสืบสวนร่วมกันอยู่
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วค่ะก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงของสักประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนี่นะคะทางปปส.เองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบกันสำหรับความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะไปสอบถามลูกเรือตัวจริงที่เคยทำงานด้านนี้แล้วก็เคยลงสนามบินของเมลเบิร์นของออสเตรเลียด้วยในขั้นตอนเมื่อลูกเรือไปถึงเห็นบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของช่องทางที่เป็นพิเศษสำหรับลูกเรือที่จะเข้าออกแต่ละประเทศเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหรือว่าเข้าออกเนี่ยทางผู้โดยสารตามปกติอะคะ
3: ก็มันมีทั้งสองแบบนะที่ทำการลูกเรือมาใน20ปีการบินไทยเนี่ยคือแต่ละสนามบินเขาก็จะมีช่องอาจจะเป็นช่องพิเศษแต่จริงแล้วช่องพิเศษคืออาจจะผ่านเร็วหน่อยไม่ต้องรอแต่สุดท้ายกระบวนการต่างๆมันก็จะเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอ่ะสแตมป
0: ์
3: เข้าเมืองนะครับเสร็จปุ๊บก่อนรับกระเป๋าแล้วก็ออกจากสนามบินไปก่อนจะออกจากสนามบินหลังจากรับกระเป๋าแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าของต่างๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เราพกพามาแต่ออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเข้มงวดมากที่สุดอันดับติดอันดับท็อปอันดับหนึ่งเลยก็ได้สำหรับในเรื่องของการเข้าเมืองเพราะเขาจะสตริกอะไรบ้างออสเตรเลียถ้าเกิดคุณไปเนี่ยอาหารการกินต่างๆเนี่ยใครบอกโอ้เดี๋ยวจะหิวกลางดึกเอาหมูยองไปอันนี้ไม่ได้ดึกค่ะ
0: ใบกระพงใบกะเพรา
3: อะไรก็ไม่ได้เขามีมาตรการในการป้องกันถึงไบโอชีวภาพแม้แต่เศษดินที่ติดรองเท้า
0: อ
3: ันนี้ถือว่าเขาก็เป็นมาตรการ5เหมือนกันเขากลัวจะไปเอาดินที่มีเชื้อโรคเข้าประเทศมาตรการกักกันและซึ่งการป้องกันของออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาจะมีการนำลูกกลิ้งมากลิ้งตามเสื้อผ้าเรารองเท้าเราแล้วเอาไปมันจะมีเครื่องตรวจเลยนะเอาไปใส่แล้วผลจะออกมาเลยว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่า
0: oh.
3: นี่เขาขนาดนั้นนะที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเนี่ยออสเตรเลียอย่างที่ผมเคยอยู่เนี่ยการบินไทยเนี่ยบิน4สนามบินด้วยกัน มีเพิร์ธมีซิดนีย์มีบริสเบนมีเมลเบิร์นทุกสนามบินเคร่งเหมือนกันหมดพอมากระเป๋าบ้างกระเป๋าเดินทางเนี่ยหลังจากที่เวลาเราจะออกผ่านตม.เสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะออกไปเนี่ยมันจะมีช่องในการที่จะเอ็กซเรย
0: ์
3: ในกระเป๋าแต่ก่อนที่จะถึงช่องเนี่ยผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือทุกคนจะต้องมีใบดีแคลร์มันจะเป็นลักษณะเหมือนกระดาษ A4 แบบเนี้ยดีแคลร์คือเขาเรียกอะไรใบสำแดงว่าตัวเองเอาสิ่งของต้องห้ามอะไรมาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บถ้าเราดีแคลร์อะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะยึดตามนั้นว่าเราดีแคลร์คือเราแสดงสำแดงว่าเนี่ยคือเราสิ่งของที่เราเอามาเขาก็จะดูว่าไม่มีอะไรคุณบอก not โอเคไม่มีก็ปล่อยแล้วก็เอ็กซเรย์ปกติแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องสงสัยหรือว่าขอดูหน่อยเราก็ต้องเปิดให้เขาดูแต่ทุกๆครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่คัสตอมเขาจะเปิดกระเป๋าดูสิ่งแรกเขาจะถามเสมอว่าคุณเป็นคนจัดกระเป๋าเองหรือเปล่า
0: อ
3: ันนี้เขาต้องถามถ้าบอกว่าถ้าเราบอกยอมรับจัดกระเป๋าเองแล้วคำถามต่อมาเขาจะถามต่ออย่างที่ข่าวบอกเมื่อสักครู่ของที่คุณจัดเนี่ยเป็นของของคุณเองทั้งหมดหรือเปล่ามันจะมีเริ่มคำถามแรกก่อนว่ากระเป๋าจัดเองไหมคำถามที่สองคือแล้วของในกระเป๋าเนี่ยเป็นของของคุณทั้งหมดหรือเปล่าซ
0: ึ่
3: งนำมาซึ่งที่น้องมีนาเนี่ยดีแคลร์เองบอกว่าอ๋อมีกระเป๋าที่รับหิ้วมานะที่รับมานะไม่ใช่ของตัวเอง12ใบอันนี้มันก็เป็นเจตนาหนึ่งในเรื่องของถ้าเกิดการต่อสู้คดีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับอัยการที่ท่านเองจบปริญญาเอกด้านกฎหมายที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียท่านก็เล่าว่าสิ่งตอนนี้ที่น้องมีนาต้องสู้รับทนายความต่างๆเนี่ยต้องช่วยคือในประเด็นที่บอกว่าน้องไม
0: ่
3: ได้ตั้งใจและเป็นเหยื่อเขาใช้คำว่า innocent agent innocent agent นี่คือข้อต่อสู้กฎหมายของออสเตรเลียเลยนะว่า

0: ถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องเป็น innocent agent ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจถูกหลอกหรือเป็นเหยื่ออันนี้น้องมีสิทธิ์รอดเพราะว่าเคยมีคนที่โดนแบบเนี้ยแล้วก็แสดงเจตนาแต่เริ่มต้นว่าอ๋อตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนต้องพิสูจน์ให้ได้ในทุกกระบวนการตัวเองเป็น innocent agent จริงๆถึงจะสามารถรอดได
1: ้ค่ะแต่ว่าต้อง

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลย

0: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
0: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
0: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: กันแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ป่อมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: การนอนกลเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
2: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห

0: งๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดครับว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
3: คนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจรักษา
2: ผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
3: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจแล้วไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
2: ึ้
3: น
2: ทำให้เกิดเสียง
3: ใช
2: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
3: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลีความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
2: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
3: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
2: ็คือง่ายๆว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
3: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลาย
2: กรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได้
3: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้ขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะ

0: จอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
1: อม
0: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ยง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขสมกใส่ชุด
1: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
0: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
1: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ
0: ใช
1: ่ยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
0: เยอะมาก
1: ที่ยังไม่รู้ตัว
0: เยอะมากเยอะมาก
1: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
0: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางกายวิภาค
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณนี้เราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
1: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
0: ้
1: มันก็จะบวมหายใจลำบากมากอันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
0: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิขิตดวงหรือก้อนอะไรแถวนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวแล้วหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้น
1: แล้วก็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
0: ใช่ๆ
1: ก็คือง่าย
0: ใช่ๆ
1: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
0: ไม่สดชื่น
1: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
0: ใช่
1: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
0: ใช่อ
1: ันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
0: ไม่ดี
1: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
0: ก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็เป็นไปได้
1: ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
0: ใช่หรือเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
1: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
0: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลัวกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอสอบได้ที่หลัวพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยด์โตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็กมาได้ที่หนึ่งเลย
1: คุณหมอเดี๋ยวนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจ
0: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
1: ้
0: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าจะเรียนเก่ง
1: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
0: สมาธิไม่ดี
1: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
0: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
1: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควรเอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลและผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
0: า
1: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
0: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยม
1: ี
0: ทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
0: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
0: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิฟต์ดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
0: ดูไหมฮะ
2: ตรงนี้ข้างขวาอักเสบกว่าแคบกว่า
0: คันนี้ตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนมันนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูก

0: มันจะเป็นได้มากกว่าน
1: ี่เป็นอยู่ครับ
0: อ๋อโอเค
1: ผมเขินมากรู้จมูกออกทีวี
0: โอเค
1: ต่อไปยังไงฮะ
0: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูกข้างในคดนะ
1: วันนี้ข้างนอก
0: ดูตรงดีนะ
1: ข้างในคดใช่ไหมมันเป็น
0: ดูภายนอกนะตอนนี้ก็เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะตี
2: บ
0: มองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูกว้างกว่ากันเยอะเลย
1: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
0: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
1: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
0: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
1: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วล่ะครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้วคุณหมอ
0: ขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
1: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
0: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิ๊ฟลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
1: ครับ
0: โอเค
1: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
0: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
1: ครับ
0: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิ๊ฟนี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
1: ฮะ
0: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
1: ยังไงฮะ
0: คือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
1: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
0: ใช่เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื่อยๆ
1: คร
0: ับ โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
1: ไม่เคยเห็นครับ
0: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณคลิปนะฮะขออนุญาตแลบลิ้นยาวๆ
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: หายใจทางจมูก
0: จับปากแลบลิ้นแลบลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
1: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
0: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: แต่ที่ไม่ปกติคือ
0: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดหนึ่ง
1: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
0: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
1: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มากมาก
1: นี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: ก่อนหน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะเยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีล่านี่ซ่อนรอยใหม่ไว
1: ้อันนี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปแล้ว
0: มันคือการตกแต่งอันนี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะท
1: ั้
0: งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่หรือที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตาม
1: ันไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สายที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมัน
1: โอเคครับขอบคุณครับ
2: ผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหม

ว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ยแฟกเชอร์ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจับกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

0: ากการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านตอนดูดพิษงูด้วยปากมีแต่ในละครเท่านั้นแหละ
2: นางอรยาย่าแกเสร็จฉันแน่คุณชาวีวีต้องเป็นของฉันคนเดียว
3: คุณทำอะไรน่ะดีดี
4: ฮะนี่มันงูนี่นะ
2: โอ้ยงูโอ้ยงูจากไหนโอ้ย
3: งูมาทำอะไรแถวนี้น่ะดีดี
2: ดีดีไม่รู้ค่ะสงสัยนางอริยาจะต้องเอางูมาทำลายดีดีแน่เลยค่ะดีดีกลัวกลัวช่วยด้วยค่ะยังไม่ตายค่ะชาวิวิช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะ
5: ใช้ปากเลยค่ะดูดพิษออก
6: จะดีเหรอคุณดีดี
5: จะตายตอนนี้แหละค่ะเร็วๆค่ะ
7: พอแล้ว
1: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว

0: ช้ปากดูดพิษงูเนี่ยมีแต่ในละครเท่านั้นนะคะแล้วก็อันตรายมากด้วยคนที่ดูดเนี่ยอาจจะได้รับพิษงูเข้าไปในปากด้วย
1: อย่างนี้แสดงว่าผมต้องไปใช้ผ้าพันใช่ไหมครับรอแป๊บนะคร
0: ับ ใจเย็นๆค่ะการใช้ผ้าพันให้แน่นหรือที่เรียกว่าขันชะเนาะเนี่ยห้ามทำนะคะจะทำให้อวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงอาจจะทำให้เกิดเนื้อตายได้
2: แล้วจะทำยังไงอะคะคุณพยาบาลดียังไม่อยากตายนะคะ
0: ต้องดูแผลก่อนค่ะว่าเป็นงูชนิดไหนถ้าเป็นงูพิษเนี่ยมีลักษณะเป็นรูๆ2รูนะคะแต่ถ้าเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยก็เป็นลักษณะของถากๆมีรอยถลอก
2: ไม่มีพิษค่ะ
1: งั้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็สบายใจได้เลยสิครับ
0: ก็ไม่ซะทีเดียวนะคะเราต้องไม่ประมาทนะคะก็ต้องคิดว่างูที่กัดเราเนี่ยเป็นงูมีพิษไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
2: เราต้องทำยังไงอะคะถ้าเกิดไม่เอาผ้ามาลัดแผล
0: อันดับแรกเลยนะคะเราต้องบีบเลือดให้ออกจากบริเวณที่ถูกกัดให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าพิษงูเนี่ยก็จะได้ออกมาบ้างนะคะถัดไปให้ล้างแผลให้สะอาดต้องใช้สำลีหรือผ้าก๊อซเนี่ยเช็ดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะห้ามใช้เหล้ายาสีฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ไปโปะที่แผลเด็ดขาดเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าให้อวัยวะที่โดนงูกัดเนี่ยเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแล้วก็ควรจะจัดตำแหน่งของอวัยวะเราเนี่ยให้อยู่ต่ำกว่าหัวใจเพื่อไม่ให้พิษเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดเร็วจนเกินไปเมื่อจัดการทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยก็ควรจะไปโรงพยาบาลค่ะ
2: งั้นดีก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วสินะคะ
0: ใช่ค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันเนาะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
8: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วและพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆเลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
2: เป
1: ็
2: นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อประสิทธิ์สกะครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือเต็มปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี้เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามี่นะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี่

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี
1: ้นี่อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เข้าตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกแล้วกันช่วยเราช่วยกันทำแล้วกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมติว่าได้รับไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับลองด
1: ู
0: มาจากนอกเข้าไหนก็ได้
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเราเริ่มจากการคว้านเมลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: แม่มาเริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเข้าตูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโคมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เข้าตูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญคร
1: ับ ราดหมดเลยไหมคะ
0: ราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: มันจะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อยู่
0: ใช่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: ทีนี้ขั้นที่สองนะครับจะเรียงกรอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4 ลูกแตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4 ลูก
1: นี่แตงโมฮอลแลนด์
0: แล้วก็สุดท้ายโทมี่เมลอนทั้งหมด5 ลูก
1: โอเค
0: นี่4 ครับ
1: 4 4 5
0: 4 4 5ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฮอลแลนด์ครับ
1: ชอบนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว
0: ่
1: า
0: เฮลตี้ไฟเดย์คร
1: ับ เฮลตี้ไฟเดย์เหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
0: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
1: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ
2: เขาได้นะครับมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องทวนก่อน
2: ทวนก่อนเนี่ยฮะใช่ฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะดุยมือเลยนะ
1: เอามือเลย
2: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแหวกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
2: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นขาออกคือเราจะเอา2 นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
2: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไม่ถูก
2: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับตูเลยได้แล้ว
2: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับ

0: คนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ในตะกร้ามี
0: ใช่ฮะจะมีเมจิกให้แล้วก็มีป้ายชื่อ
1: มาทำอะไร
0: อันหน้าที่หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: เขาจะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตูนจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตูนเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อซันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้เบื้องต้น
0: ก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่แบบเขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาเอ๊ะต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลย
0: แดนฉลอมของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่าพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้การใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: ก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นนี่คือได้ตั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วยรับด้วยตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้นใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกนี่เป็นพันจากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่า
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนนั่งเลยนะฮะ
0: อ
1: ันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจินตนาการแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่ว่าเราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมดเลย
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือ

0: จะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคงั้นเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็ค่อยๆโรยลงไป
1: ค่อยๆโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: อ๋อแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เขาไปอยู่ในนี่ฮะเนี่ยให้เป็นหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางเขาแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี่
1: เขาบางคนก็อยู่นานสองชั่วโมง
0: สองชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15นาทีงั้นต้องให้พี่พีช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะคนละกันความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงเนี่ยฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: นะฮะมันจะได้เป็นร่อง
1: ให้มีร่องให้มีหินลงไปได้ใช่
0: แล
1: ้วก็คือเราก็ตักหินค่อยโรยไปคือมันต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้เอาทรายไป
1: โรยสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: แค่เห็นนั่งเล่นอยู่กับหลานๆที่ไปสาธารณะไฟก็เลยมาน่าสนใจดีก็เห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้กระต่าย
0: มีหมูไปแช่อย่างไรนะ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่ายน
0: ั่
1: นดีครับผมทำให้เสียบเข้าไปอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: เขาไปปัก
1: โอเคปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักคง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้แฮะเทอร์มินนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะ
1: นี่ครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่
1: ฮะ
0: โอเคนะเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไม่รู้แบบว่าบางคนจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริงนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
1: เลยยินดีมากๆเลย
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
0: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คอร์ฟิลค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพ
3: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
4: ใช่

0: ยเดี๋ยวพี่ช่วย
1: โอ้ย
0: ผมเพียง
1: เฮ้ยไอ้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยว
0: หายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึก
1: โอ้ย
0: แค่นี้ก็ต้องทำตัวแข็งด้วย
2: การเรายืดเส้นน้อยเนี่ย มันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
0: ใช่มันต้องให้ต่อ
2: มันสะสมมาเป็นเดือนเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
0: ใช่
2: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
0: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
2: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
0: เฮ้ยมี
2: มันมีแบบไหนบ้างครับ
0: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหม
2: uh-huh.
0: ในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่า

0: การเคลื่อนที่ก็อย่างเงี้ยยืดเส้นอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ถ้าอยู่กับที่อยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมค้างไว้กับอีกอันก็คือในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบุ้ยสามารถทำด้วยตนเอง
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเขาเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเองแอคทีฟสเตรชชิ่ง
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได
1: ้ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: คุณดีมากดูเป็นแบบ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยคุณประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการสเตรชชิ่งพอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
2: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
0: เดี๋ยวขอดูวงหน่อยขอดูวงหน่อยวงหน่อย
2: ก็คือขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่เขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรหรือว่ามองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยให้ลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
2: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
2: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
2: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกเนี่ยครับมันทำให้ผมแป๊บแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไหมพี่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมคร
1: ับ ใช่มันต้องมีหลัก
0: มีหลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให้โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ผมนะครับ
1: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
2: ไม่นั่งเคยผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้คร
1: ับแต่เขามาถีบขาด้านในเราอ่ะฮะซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได
0: ้แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค่อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
1: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก็
0: มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
1: ่มีการสั่
0: นเมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
0: เต็ม
1: ที
0: ่
1: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆให้เหยียดยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ครั้งที่3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
1: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่ไหมอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
1: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช
1: ่ okay,
0: ต
1: ้
0: องสังเกตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
1: ๆ
0: โอเคเราดู
1: ใหม่ครั้
0: งที่3
1: เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะค่อยๆนั่นแหละ ไม่
0: ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับนะครับ
4: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลยคร
1: ับ พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจออกยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ไปสลับถามน้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
2: ครับ
0: วันนี้กระจาย

0: นี่คือยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
1: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
1: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลผู้นี้เขาเป็นระดับประเทศ
2: เอออ้าวลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรียนรู้พร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าทำร้ายตัวเราเอง
3: ใช่
0: เนาะ
3: ใช่
0: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
2: เราจะยืดจากช่วงล่าง
0: ขึ้นมามีหลักการไหมครับ
2: ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบน
2: ขึ้นหาบน
0: โอเค
2: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันโอเคโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
0: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
2: ใช่
0: โอเค
2: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดขาต้มนะเพราะมันจะได
1: ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
2: งอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบ๊วยนะครับของบ๊วยก็พยายามก้มลงนะครับ
1: ทำไมพี่ไม่มาเลย
2: ค่อยๆเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงนะครับค่อยๆให้มาม
0: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่ม
1: จากเซฟพี่บอกอยากยืด
0: เดี๋ยวสลับกันเซฟเซฟอย่าตะล้อตะเถียงครับ
2: เอาพร้อมเอาบ๊วยแล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
0: เด
2: ี๋
0: ยวเข
2: ้
0: า
2: เจ้
0: า
2: ครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
0: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
2: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
0: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงนะให้น้องจะได
2: ้ค่อยๆเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
1: ได้อีกนิดนึงคร
2: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
0: โอเคนี่ตึงมากนะ
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
1: ตึงครับ
2: ค่อยๆอะไรไ
0: หมเราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
2: เริ่มมีอาการแล้ว
0: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็การหายใจหายใจเข้าหายใจออก
2: ค่อยๆเหยียดยืด
0: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
2: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้าง
0: โอเค
2: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
0: ไอ้ยาน
2: ะครับ
0: ด้านแนวนี้เลย
2: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
0: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
2: ใช่พยายามให้ตึง
1: แล้วมือนี้ครับ
2: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมายืดมา
0: ตึงไหมครับ
1: ตึงครับ
2: ยืดมายืดมา
1: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ด้านข้าง
0: ใช่ใช่ใช่
2: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
1: ผมดึงกลับ
0: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงๆมันค่อนข้างถ้าเราจะรู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
2: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
0: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวมันเป็นแนวนี้นะครับพี่ต้น
2: ใช่ไหมใช่ใช่
0: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
2: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
0: มาเซฟมาขวักขึ้น
4: ไม่ใช่ฮะ
2: นี่ไงดึงมาดึงอีก
0: จริงๆแล้วคนทำต้อง
2: พยายามดึงตัว
0: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะ
2: ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
0: มาละมาละมาละ
2: ครับเหยียดยืดไป
0: ผมต้องยืดตัวตรงนี
2: ้
0: ย
2: ื
0: ดเอว
2: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
0: โอเคมาเอ๊บ
2: ดึงชายโครงมาข้างนอก
0: โอ้โหมาละ
2: ดึงชายโครงมาข้างนอกมันจะคงข้างนอก
0: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
2: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับเป็นแค่จุดล้างอ่ะค่อยๆล้างเขาให้เขามีการยืด
0: ค่อยเป็นค่อยไป
2: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
2: ใช่แล้ว
0: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
2: กล้ามเนื้ออกละ
0: หน้าอก
2: โอเค
0: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
2: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
0: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
2: ยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้าๆ

0: ตึงไหมครับเชฟ
1: ตึงอยู่ครับตึงอยู
0: ่สั่นแล้วเนี่ย
2: ใครกลับมาใช่ไหม
1: มีคนโทรมา
0: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์เข้า
3: ทำแบบนี้2ถึง3ครั้ง
2: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ10ถึง30วิ
0: วินาที
2: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธินะมือแตะไทท
1: อยครับ
2: ค่อยๆพยายามไม่เอาเข่าดันหันข้าง
0: หันข้างเพราะถ้าเข่าดันมันจะเจ็บหลัง
2: โอเคค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
0: ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับ
0: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออกเราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงอันนี้วันนี้เรามาฝากกันเลย
2: ฮะ
0: เพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
2: ครับ
1: ได้อีกไหมครับ
0: ได้อีกครับ
2: ไปอีกค่อย
0: ๆเห็นไหมน้องเซลจะถามผม
2: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
2: เรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
0: นั่ง
2: นะนั่งหลังพิงกัน
0: ยังไงครับ
2: นั่งขัดสมาธินะครับ
0: ขัดสมาธินะคร
2: ับ แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
0: แล้วจับยังไง
2: จับพี่จับเองนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
0: อ๋อเหรอ
2: บุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
0: โอ้ยโอ้ยอ
2: ี
0: กแล้วอ๋อ
2: สะโพกลงนะสะโพกลงยังเหยียดอีกครั้งไว้อีกครั้งไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
0: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
2: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
0: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
2: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
0: พี่ลองเซฟลองให้
2: มา
1: เซฟ
2: อะ
1: ไรคร
2: ับ
0: เดี๋ยวจะรู้จะรู้ไอ้น้อง
2: แขนจะยืดนะค่อยๆดึงลง
0: กดสะโพกลงนะ
2: นะสะโพกลง
1: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
0: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี้
2: ใช่เพราะมันกำลังยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกนลำตัวอยู
1: ่ที่มันเหมือน
2: มันก็เลยทำให้เรา
1: ได้ออกด้วย
2: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปนะ
1: คร
2: ับ
0: สุดยอดท่านี้มันต่างกับท่ายืนไงผมเห็นคนทำอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: พี่ทำให้พี่ทำให้
0: ผมทำพี่จะรู้
2: ได
0: ้ผม
2: ได
0: ้เดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
2: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
0: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับสิอี
2: เอามา
0: เป็นประโยชน์คนดู
2: เอามา
0: โอเคนี่ฮะถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
2: ใช่
0: มันต่างยังไงคร
2: ับ เหมือนกัน
0: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเรียกขย่อมเนี่ย
2: ไม่ใช่แล้ว
0: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
2: เพราะถ้ายืดเหยียดแล้วเราจะไม่ค่อยมี
0: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขย่ม
2: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
0: ยืดไม่ใช่ขย่ม
2: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
0: อะไรครับอะไรครับ
2: เดี๋ยวพี่หมอเห็นไหมเมื่อเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
0: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหย
0: ีย
2: ด
0: ยืดผมต้องยังกดหลังใช่ไหม
2: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
0: ขาลงได้แค่นี้อ๋อประคุณโอ้ย
2: ไปได้มันก็จะยืดให้ส่วนบนส่วนล่าง
0: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
2: ะ
0: ความปลอดภัยผมว่านั่
2: งปลอดภัยกว่าใช่
0: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
2: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบุ้ยดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่พื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีความขาดความมั่
0: นใจแล้ว
2: ขาดความมั่นใจแล้ว
0: ต่อไปครับ
2: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
0: การยืดกล้ามเนื้อไหล
2: ่เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนเหยียดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
0: โอ้โห
2: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเขาได้เราก็ค่อยๆขึ้น
0: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะเขาเลยยืดหลังไอ้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
2: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
0: กีฬาประเภทกีฬาเนี่ยเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นด้วยครับ
0: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
2: คราวนี้ลองทำให้
0: จับท่ากีฬา
2: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
1: อันนี้ผมต้องจับ
2: ช้อนขึ้น
1: จับช้อนขึ้น
2: ช้อนขึ้นฮะ
0: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
2: ช้อนขึ้นเราใช
0: ้
2: ช้อน
0: อ๋ออ๋อ

0: ไว
1: ้ดันขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกไว้นะครับดันขึ้นพอได้ก็ผีเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกผ่อนท้อง
0: เป็นไงพี่มันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันเลยรู้สึกตึงมาก
1: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเอง
0: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนอ๋อต่อไปครับช
1: ิ้
0: นส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: แขน
0: กล้ามเนื้อ
1: แขน
0: ไบเซ็ปไตรเซ็ป
1: ใช่เราไม่ค่อยยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะนะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
0: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
1: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
0: โอ้โหโอ้ย
1: ดันขึ้น
2: ตึงอยู่
1: ครับเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
0: เดียวจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
1: ใช่เขาเหมือนกัน
0: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
1: นะครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคใช่ครับ
0: นี่กำเส้นขึ้นเลยวันนี้โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือโฟอาร์มเงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
1: ไปได้อยู่
0: มัน
1: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
1: ใช่
0: ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได
1: ้
0: อย่างมีความสุข
1: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
0: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
1: วงอะไรต่าง
0: วงก็จะดีขึ้น
2: ดีขึ้นครับ
0: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
2: น่าจะดีขึ้นนะผม
0: ลองดูสิ
2: ลองดูนะ
0: รู้สึกเป็นไงครับ
2: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
0: ลองดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
2: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
0: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
2: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
0: แป๊บเลย
2: ใช่ฮะ
0: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
1: ้
0: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนในตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
0: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บจากการเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บ
0: uh-huh.
1: มันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
0: uh-huh. ต้องแยกเป็น
1: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
0: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
1: uh-huh.
0: กับการตึงแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับ ติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอๆมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู่
1: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ก่อนอื่นอาหาร
0: ก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซองมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ใครพร้อม
6: คนพร้อม
7: ถ้างั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2สามเหยียดขา
8: สบาย
7: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าเข่ายำเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
8: ขึ้น
7: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น4รอบ

0: 2
1: หนึ่งเปลี่ยนค่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ปึ๊บ
1: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
0: เกือบไม่ทัน
1: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4รอบ4รอบอ้าว4
0: เฮ้ย
1: ๆ3
0: เฮ้ย
1: ๆ2
0: เฮ้ย
1: ๆ1
0: อ้า
1: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเฮ้ยมือแตะด้วยมา
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: ขึ้นแล้ว
1: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้น
0: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
1: มาลง
0: ขึ้น
1: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทุบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงเข้าหน่อยเข้าไปหน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลมหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
0: เหนื่อยแต่ครับ
1: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินเวลาปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: คนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเอง
0: เก็ดไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: คนหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่คร
0: ับน้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
2: ่มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
2: มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บล็อตบ็อกซ์สี
0: ครับ
2: ผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไป

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป
0: ้อง
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปึ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะ
2: ทีเดียว
0: ต้องมี
2: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
2: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว
2: ้ปลอดภัยนี่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆแล้วตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
2: ครับ
0: ทุกจุด
2: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้า
0: ต้องรู้กันนะครับ
2: ส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งอบรมเซฟตี้พนักงานทุกคนนะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลัก

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับหนึ่งฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้องนะ
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะคร
0: ับ
1: เราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อัน
1: นี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอดนะ
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: และก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณนิวแพลนด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้นี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปแล้วตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียร์อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
0: ตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
0: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
0: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
0: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้าง
3: แ
0: ต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับ จริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างอะเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
0: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลยถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
0: ถนน
3: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
0: ครับ
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
0: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
0: ครับผมซึ่งถ้าว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเพราะเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็เอามีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา

0: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่แรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
1: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไม่ใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
0: ่
1: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็เพื่อลดในเรื่องของความดังของเสียงเครื่องของเสียงที่ดัง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก
0: ็
1: สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
0: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: มาไปลงมือกันต่อฮะมา

ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองแหละครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: นุ่ม
1: สวัสดีนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหมอ
2: ยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให
2: ้ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดให้ทันทีครับจะได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เออเนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตัดตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็ทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่เออใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับบัตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับบัตแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษาวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไป

0: นอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.เส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตแลกกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มีอิมแพคในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจขั้วโลกใต
0: ้สำหรับในที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราอัตโนมัตินะครับอันที่สองนี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัว

0: เลเซอร์สแกนเนอร์เซนเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า trail operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับโดยที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกับหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันนึงที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยและก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot.To make it the finalize and run the robot yes.
3: I work as a making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design running circuit and working on the circuit part. This typical making the electronics circuit part, and if there is some minor mistake, the holes that.Components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 2

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นของเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรือครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์Smart Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมจะถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: นี่ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแต่จุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ย

0: เราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
1: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทำออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับ

ก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถือมันถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีอะทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้วการจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชา

การเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความมื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่

ที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆก่อนเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกงี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะโอ้เราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะ

ียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลงนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้ถ้าถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมุตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรนึงคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมุติเราไม่ได้ตวงฉี่อ่ะแต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวันสองวันน้ำหนักขึ้นทีละโลสองโลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวหนึ่งนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียม

ก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสอะค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเนี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันครอบคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกนี้จะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดเอ่ยอะไรเอ่ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งใช้โป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อ

0: จะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ่ชายฉันหนาว
1: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
0: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
1: ทำไมล่ะทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
2: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำงานลดลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
0: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
2: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเราอาจจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ย1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของการนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะจากพวกหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา1เช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับโรคนะครับ
0: ลองเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะครับจะได้หลับสบายได้พักผ่อนให้เต็มที่พูดละง่วงไปดีกว่าฝันดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การนอนกลเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
2: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห

0: งๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับ

0: นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บันฮิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
1: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจรักษา
0: ครับผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
1: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะฮะอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจแล้วไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี้เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
0: ึ้
1: น
0: ทำให้เกิดเสียง
1: ใช
0: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
1: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลิความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
0: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
1: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
0: ็คือง่ายๆว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
1: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
0: คือมีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได้
1: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
1: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
0: อม
1: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ยง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขอสมกใส่ชุด
0: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
1: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
0: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
1: เยอะมาก
0: ที่ยังไม่รู้ตัว
1: เยอะมากเยอะมาก
0: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
1: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางกายวิภาคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณนี้เราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
0: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
1: ้ใช่
0: มันก็จะบวมหายใจลำบากมาก
1: ใช่อ
0: ันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
1: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้น พอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสีดวงหรือก้อนอะไรทางนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวแล้วหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้น
0: แล้วก็ลิ้นกายรวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
1: ใช่ๆ
0: ก็คือง่าย
1: ใช่ใช่
0: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
1: ไม่สดชื่น
0: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
1: ใช่
0: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
1: ใช่อ
0: ันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
1: ไม่ดี
0: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
1: ก็เป็
0: นไปได้
1: ก็เป็นไปได
0: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
1: ใช่หรือเติมเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
0: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
1: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีตอบได้ที่หลัวกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอ
0: คร
1: ับ ตอบได้ที่หลัวพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยโตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็ดมาได้ที่หนึ่งเลย
0: คุณหมอเดี๋ยวนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกลนหยุดหายใจ
1: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
0: ้
1: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าจะเรียนเก่ง
0: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
1: สมาธิไม่ดี
0: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
1: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
0: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
1: ใช่ใช่
0: เอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมแพ้ก็อาจจะส่งผลแล้วผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
1: า
0: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
1: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยม
0: ี
1: ทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
0: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
1: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
1: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิฟต์ดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
1: ดูไหมฮะ
2: ตรงนี้ข้างขวาเสกว่าแคบกว่า
1: คณิตตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
0: บาลานซ์กัน
1: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
0: ี่เป็นอยู่ครับ
1: โอเค
0: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวีต่อไปยังไงฮะ
1: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูกข้างในคดนะ
0: วันนี้ข้างนอก
1: ดูตรงดีนะ
0: ข้างในคดใช่ไหม
1: มันเป็นดูภายนอกตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหดูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะตี
2: บ
1: มองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยดูกว้างกว่ากันเยอะเลย
0: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
1: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
0: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
1: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
0: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วเหรอครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้วคุณหมออ
1: นุญาตขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
0: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
1: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิฟต์ลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
0: ครับ
1: โอเค
0: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
1: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
0: ครับ
1: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
0: ฮะ
1: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
0: ยังไงฮะ
1: มันคือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
0: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
1: ใช่เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื่อยๆ
0: คร
1: ับโทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะ อันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
3: ไม่เคยเห็นครับ
1: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณคิดนะฮะ

0: ขออนุญาตรับลิ้นยาวๆ
1: เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
1: หายใจทางจมูก
0: จับปากรับลิ้นรับลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะอีหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
1: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
0: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: แต่ที่ไม่ปกติคือ
0: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดนึง
1: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
0: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
1: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยพอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มาก
1: ๆนี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: ก่อนหน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว้อ
2: ันนี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
2: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปแล้ว
0: มันคือการตกแต่งอันนี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะทั้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตามัน
1: ไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สาเหตุที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวก้น
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมันครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ

0: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอสกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
1: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันฮะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
2: ัน
1: แตกต่างจากกล้ามกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยฮะภาวะกลืนลำบากคืออะไร
0: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกอันแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักไปหมดกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักเกือบทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วรู้สึกอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปลือกก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกอะไรอย่างนี้ครับอ
1: ัน
0: นี้คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
1: สาเหตุคืออะไรฮะ
0: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอสักก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก
1: ็
0: คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตอาการที่เกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้

0: มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อแขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเลียรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นย้ำกันไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่ฮะรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมและโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทำให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทำให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
1: ได้ยินในหูเลยเหรออ
0: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
1: ครับ
0: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดำเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
1: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
0: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับ
2: ัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
2: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: อุ้ยอย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเนี้ยตลอดเวลาม
2: ันอาจจะมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
1: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันและคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
2: ใช่
1: ครับมีมากกว่านั้นไหมครับ
2: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
5: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการแผล
1: อ้าวไม่ต้องเหรอพบกับรามาแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับแคน
1: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทะลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
1: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
5: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลทะลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
5: ใช่
1: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
5: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
1: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
5: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: โอเคต่อไป
5: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพคครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับพอผ้าสะอาด อาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
1: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
5: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับให้เป็นผ้าสะอาดสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
1: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาดปิดไว้
5: ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดตนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือด
1: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
5: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
1: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
5: ครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
1: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
5: ครับ
1: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
5: ขอบคุณครับ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: ถึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตหรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
2: เป็นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อบัสสกาครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือเต็มปีกก็จะบอกว่าพอเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี่เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามินะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามิ

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี
1: ้นี่อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยเราช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมุติว่าได้รับไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับ
1: ลอง
0: เ
1: ล็
0: กมาจากนอกเข้าไหนก็ได้นะ
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวน
1: ิ
0: ดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้าเมลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลม

0: เป็นสีวงกลมซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: เริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาดูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโทมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เขาดูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหม
0: ราดชั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: จะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อย
0: ู่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: โอเคราดน้ำสลัดแล้วขั้นที่สองนะครับจะเรียงประกอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4ลูก
1: 4ลูก
0: แตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4ลูก
1: นะคร ับ
0: แล้วก็สุดท้ายโทมิเมลอนทั้งหมด5ลูก
1: โอเค
0: นี่4ครับ
1: 4 4 5
0: 4 4 5ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับ
1: สี
0: ่
1: ล
0: ู
1: ก
0: โอเคต่อไปเป็นแตงโมฮอลแลนด์ครับ
1: มากมันก็เหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมเราเป็นไกด์
1: เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: 4ลูกแล้ว
1: นี่ต้อง4อันนี้5 4งง
0: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3
1: อันนี้5 1อันนี้1
0: อีกอย่างละ1ครับ
1: อีกอย่างละ1
0: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
1: อันนี้สีแดง
0: โอเค
1: โอเค
0: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็จะมีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึง
1: แต่งท็อปปิ้ง
0: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกาดสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
1: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลาง
0: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
1: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
0: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
1: เสร็จแล้ว
0: จะได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
1: ต
0: ั
1: วใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอน
0: ต้องอร่อยแน่นอน
1: มีขนมปัง
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
1: อบเอง
0: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วยังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
1: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได้
0: สลัดเมลอนเซซามี่ครับ
1: สลัดเมลอนเซซามี่ก็เสร็จแล้วนะคะสลัดเมลอนเซซามี
0: ่ใช่ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี้ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
0: ้
1: ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักน่ารักได้
0: ใช่คร
1: ับให้ถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
0: ลองชิม
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
1: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
0: ให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
1: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
0: โทมิเมลอนครับ
1: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
0: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติ
1: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
0: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
1: มีความหอมของ
0: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโม
1: แล
0: ้วมันจะฉ่ำใช่ครับ
1: เ
0: ราค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
1: น
0: ี่ซอสเยอะเลยครับ
1: ซอสเยอะด้วย
0: โอเค
1: โอเคต้องหลับตากิน
0: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยให้กัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: อันนี้จะกรอบกว่า
0: ใช่ครับ
1: เขียวใช่ไหมคะ
0: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
1: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
0: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
1: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
0: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
1: แล้วถ้าเกิดว่า อย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีถั่วแระญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี
0: ้ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
1: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับ
0: บ
1: ้
0: าน
1: ไปได้ด้วย
0: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
1: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
0: เ
1: ฮลตี้ไฟเดย์เหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่
1: ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
0: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
1: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ

0: ู่กันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
0: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
1: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับเราทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
0: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
1: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
0: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้
1: ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
0: มีซ่อม
1: ให้นะครับเราจะมีพั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
0: แล้วในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
1: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
0: ต้นกล้านี่ต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ต้นคอสครับ
0: อันนี้ก็มีคู่มือ
1: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทํายังไง
0: โอเค
1: พอแต่พอเราปลู
0: กเสร็จแล้ว
1: เมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ชะลอมเป็นการตอบแทนเขา
0: จะได้
1: เราก็จะไปเก็บมะเขือเทศพันธุ์ฮอลแลนด์กัน
0: อันนี้ก็คือเก็บเท่าชะลอมนี้แล้วกลับบ้านเลย
1: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: รากเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่แต่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะฮะมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะใช่ฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะลุยมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นก้าวออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไมทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้

0: คตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ในตะกร้ามี
0: ใช่ฮะจะมีจิกให้แล้วก็มีป้ายช
1: ื่อ
0: หน้าที่หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: ก็จะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตูนจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตูนเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อสันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้ต้นๆน
0: ะครับก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับเราก็ตรงนี้

0: ของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่ะพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: ราก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นนี่คือได้ทั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับเรื่องตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้นใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกนี่เป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่า
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนั่งเลยนะฮะอันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนากลางแต่ละคนเลยนะครับ
0: แต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมด
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปวดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยๆ
1: โรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เขาเข้าไปอยู่ในนี่ฮะเนี่ยให้เป็นหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางเขาแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่เขาบางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะเป็นไรครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราก่อนว่ากดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: นะฮะมันจะได้เป็นร่อง
1: ให้มีร่องให้มีหินลงไปได้ใช่
0: แล้ว
1: ก็คือ
0: แล้ว
1: เราก็ตักหินค่อยโรยไปที่มันต้องใช้ความใจเย็นที่ฝึกความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้ทรายไป
1: ควรสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: ให้เห็นนั่งเล่นอยู่กับหลานที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีว่าเห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: ตอนนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: กระต่ายมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่าย
0: เสียบ
1: นั่นนี่ครับผมทำให้ก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: โอเค
1: ปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้แอดทบิงนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมาเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ย

0: ็นมารอกินน้ำอยู
1: ่ใช่ไหมฮะน่ารักโอเคเรียบร้อยแล้ว
0: เป็นยังบ้างฮะ
1: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
0: แต่มันต้องไปรู้แบบว่ามันคงจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
0: จริงนะ
1: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
0: ยินดีมากๆเลยครับ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
1: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
0: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
1: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่ากรีนโปรดักต์ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์ภัทราวุฒิมาแล้วว่ากรีนโปรดักต์เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของกรีนโปรดักต์แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดและก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Friday ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย คืออะไรพี่
4: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
3: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
4: ใช่

0: นิดนึงอีกนิดนึง
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไร
0: อะไรนะครับพี่
1: ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ต้องทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสั่นเล่นเหม็นเยอะไปหน่อยโอ้ยฮู้เดี๋ยวโอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: ไม่สุดยอดแล้วงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี้ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้ได
0: ้เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการอยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่า
0: การเคลื่อนที่กับอย่างเงี้ยยืดเส้น

0: ช่ใช่ถ้าอยู่กับที่อยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค้
0: างไว้กับอีกอันก็คือไอ้ในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตนเอง
1: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
0: แอคทีฟ
1: ทำด้วยตัวเองแอคทีฟสเตรชชิ่ง
0: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
1: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
0: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
1: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได
0: ้ได้
1: เรียกว่าแพสซีฟ
0: ใช่

0: ประโยชน์ของการยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: คุณดีมากดูเป็นแบบ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยคุณประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการ stretching พอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
2: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้นครับ
0: เดี๋ยวขอดูวงหน่อยขอดูวงหน่อยโชว์วงหน่อย
2: ก็ขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่ๆเค้าวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เค้าจะติดนะพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเงี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรรู้ป่ะมองไม่เห็นลูกเขาจะแบบปุ๊บเนี่ยให้ลูกหายให้ลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
2: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
2: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
2: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกเนี่ยครับมันทำให้ผมแฟบแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไหมพี่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
1: ใช่มันต้องมี
0: หลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให้โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ผมนะครับ
1: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
2: ไม่นั่งเคยผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้ครับ
1: แต่เขามาถีบขาด้านในเราฮะซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได
0: ้แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค่อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
1: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก
0: ็มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
1: ่มีการสั่น
0: เมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
0: เต็มที่
1: แล้วเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆหายยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ครั้งที่3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
1: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่ไหมอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
1: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช
1: ่
0: ต
1: ้
0: องสังเกตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
1: ๆ
0: โอเคเราดู
1: ใหม่
0: คร
1: ั้
0: งที่3
1: เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะค่อยๆนะครับ จะค่อยๆขึ้นนะครับ
4: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ไปสลับถามต้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
2: ครับ
0: วันนี้อันที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
2: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
2: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลครูนี่เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
1: ลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวรู้พร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับอ ส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
1: เราจะยืดจากช่วงล่าง
0: ขึ้นมามีหลักการนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
1: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับ2ข้างเข้าหากันนะครับโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
0: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเค
1: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่มั้ยเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได้
2: เริ่มไม่ค่อยดีแล
1: ้
2: ว
1: งอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบวยนะครับของบวยก็พยายามก้มลงนะครับ
2: ทำไมพี่ไม่มาเลย
1: ค่อยเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
0: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่มจาก
2: เซฟพี่บอกอยากยืด
0: เดี๋ยวสลับกันเซฟนะเซฟอย่าต่อล้อต่อเถียงครับ
1: เอาพร้อมเอาบวยแล้วค่อยๆดึงค่อยๆ
0: ดึง
1: ค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆเดี๋ยวเข้าเดี๋
0: ยวเจาะ
1: ครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
0: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
1: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
0: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงนะให้น้องจ
1: ะได้ได้ค่อยละเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
2: ได้อีกนิดนึงคร
1: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
0: โอเคนี่ตึงมากนะ
2: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
2: ตึงครับ
1: ค่อยๆอะไรไ
0: ปเราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
1: เริ่มมีอาการแล้ว
0: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็การหายใจหายใจเข้าหายใจออก
1: ค่อยๆเหยียดยืด
0: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
1: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
0: โอเค
1: ขาออกด้านข้างที่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
0: ไอ้ยาน
1: ะครับ
0: ด้านแนวนี้เลย
1: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
0: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
1: ใช่พยายามให้ตึง
2: แล้วมือนี้ครับ
1: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมาย ืดมา
0: ตึงไหมครับ
2: ตึงครับ
1: ยืดมายืดมา
2: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ด้านข้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
2: ผมดึงกลับ
0: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงๆมันค่อนข้างถ้าเรารู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
1: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
0: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวนี้มันเป็นแนวนี้ใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
1: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
0: มาเซฟมาขอดี
3: ไม่ใช่ฮะ
1: นี่ไงดึงมาดึงอีก
0: จริงๆแล้วคนทำต้อง
1: พยายามดึงตัว
0: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะคร
1: ับ ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
0: ผมมาแล้ว
1: ครับเหยียดยืดไป
0: ผมต้องยืดตัวตรงนี
1: ้
0: ย
1: ื
0: ดเอว
1: ดึงชายโครงออกมาข้างนอกดึงชายโครงมาข้างนอก
0: โอ้โหมาแล้ว
1: ดึงชายโครงมาข้างนอกมันจะคงข้างนอก
0: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
1: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับเป็นแค่จุดลังอ่ะค่อยๆลังเขาให้เขามีการยืด
0: ค่อยเป็นค่อยไปไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
1: ใช่แล้ว
0: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: กล้ามเนื้ออกละ
0: หน้าอก
1: โอเค
0: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
1: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
0: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
1: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้าๆ

0: ตึงไหมครับเชฟ
1: ตึงอยู่ครับตึงอยู
0: ่สั่นแล้วเนี่ย
2: ใครกลับมาครับ
1: มีคนโทรมา
0: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
2: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
0: วินาที
2: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธิมือแตะท้ายทอย
1: นะครับ
2: ค่อยๆพยายามไม่เอาเข่าดันหันข้าง
0: เพราะถ้าเกิดเข่าดันมันจะเจ็บหลังโอเค
2: ค่อยๆยืดไปอีก
0: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับ
0: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
2: ครับ
0: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงอันนี้วันนี้เรามาฝากกันเลยเพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
2: ครับ
1: ได้อีกไหมครับ
0: ได้อีกครับ
2: ไปอีกค่อยๆ
0: เห็นไหมน้องเซฟจะถามผม
2: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหม
0: คร
2: ับเรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
0: นั่ง
2: นะนั่งหลังพิงกัน
0: ยังไงครับ
2: นั่งขัดสมาธินะครับ
0: ขัดสมาธินะครับ
2: แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
0: แล้วจับยังไง
2: จับพี่จับเองนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
0: อ๋อเหรอ
2: บุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
0: โอ้ย
2: นี่ต
0: ัวอ๋อ
2: สะโพกลงนะสะโพกลงยังเห็นอีกครั้งไว้สะโพกลงก่อนเนี่ย
0: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
2: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
0: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
2: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
0: พี่ลองเซฟลองให้ลองเซฟ
2: เดี๋ยวจะรู้ไอ้น้องแขนยืดนะค่อยๆดึงลง
0: กดสะโพกลงนะ
2: นะสะโพกลง
1: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
0: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี้
2: ใช่เพราะมีการยืดอยู่ในเรื่องของไอแกนลำตัวอยู่
1: ที่มันเหมือน
2: มันก็เลยทำให้เรา
1: ได้ออกด้วย
2: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปนะ
1: ครับ
0: สุดยอดท่านี้มันต่างกับท่ายืนไงผมเห็นคนทำอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: พี่ทำให้
0: ผมทำพี่จะรู้เรื่อง
2: ไม่ได
0: ้เดี๋ยวพี่จะรู้เรื่องว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
2: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
0: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับสิอีเอาไปประโยชน์คนดู
2: เอามา
0: โอเคเนี่ยถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
2: ใช่
0: มันต่างยังไงครับ
2: เหมือนกัน
0: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเนี่ยขย่อมเนี่ย
2: ไม่ใช่แล้ว
0: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
2: เพราะว่าถ้ายืดเหยียดแล้วเราจะไม่ค่อยมี
0: ถ้าเวลาทำเขาจะไม่ขย่ม
2: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
0: ยืดไม่ใช่ขย่ม
2: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
0: อะไรครับอะไรครับ
2: เห็นไหมเมื่อเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
0: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหยียดยืด
0: ผมต้องยากดหลังใช่ไหม
2: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
0: ขาลงได้แค่นี้อ๋อพระคุณโ
2: อ้ยไปได้มันก็จะยืดให้ส่วนบนส่วนล่าง
0: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
2: ะ
0: ความปลอดภัยผมว่านั่ง
2: ถ้านั่งปลอดภัยกว่าใช่
0: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
2: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบุ้ยดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีคนขาดความมั่
0: นใจแล้ว
2: ขาดความมั่นใจแล้ว
0: ต่อไปครับ
2: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
0: การยืดกล้ามเนื้อไหล่
2: เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนเหยียดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
0: โอ้โห
2: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเข้าได้เราก็ค่อยๆขึ้น
0: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะเขาเลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
2: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
0: กีฬาประเภทกีฬาเนี่ยเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นด้วยครับ
0: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
2: คราวนี้ลองทำ
0: จับทักษะกีฬา
2: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
1: อันนี้ผมต้องจับ
2: ช้อนขึ้น
1: จับช้อนขึ้น
2: ช้อนขึ้นฮะ
0: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
2: ช้อนขึ้นเราใช้ช้อน
0: อ้อยอ้อยอ้อย
2: ช้อนขึ้นค่อย

0: าจจะเข้าลึกไว้นะครับดันขึ้นพอได้ก็ผีเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกให้เข้าลึกให้เข้าลึกผ่อนลง
1: เป็นไง
2: มันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันรู้สึกตึงมาก
0: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆแล้วเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งยกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
2: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
0: ิ้
2: นสุดท้ายแล้ว
0: แขน
2: กล้ามเนื้อ
0: แขน
2: ไบเซ็ปไตรเซ็ป
0: ใช่เราไม่ให้ยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
2: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
0: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
2: โอ้โหโอ้ย
0: ดันขึ้น
1: ตึงอยู่
0: เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
2: จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
0: ใช่เหมือนกัน
2: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
0: นะครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคใช่ใช่ครับ
2: นี่กำเส้นขึ้นเลยวันนี้โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซ็ปหรือ forearm อย่างเงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
0: ไปได้อยู
2: ่
0: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
2: ม
0: ัน
2: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
0: ใช่
2: ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได
0: ้
2: อย่างมีความสุข
0: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
2: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
0: วงอะไรต่าง
2: วงก็จะดีขึ้น
3: ดีขึ้นครับ
2: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
3: น่าจะดีขึ้นนะผม
2: ลองดูสิ
3: ลองดูนะ
2: รู้สึกเป็นไงครับ
3: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
2: ลองดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
3: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
2: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
3: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
2: แป๊บเลย
3: ใช่ฮะ
2: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
0: ้
2: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
2: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
0: ใช่
2: แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บแต่การเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บมันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
2: ต้องแยกเป็น
0: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
2: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื
0: ้อ
2: กับการตึงแตกต่างกัน
0: แตกต่างกัน
2: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
2: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.

0: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้ค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนวันเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงอะค่ะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้อง

0: องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนั้นเขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
2: ลูกหมากคืออะไรแล้วมันโตได้ยังไงผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหม
3: เป็นครับคือ
2: สวัสดีครับพบกับรามาแชร์ลิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ผู้ชายที่มาบ่อยครับต่อมลูกหมากโตผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหมเจอกับจันเวิร์ดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: จริงๆคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันคืออัณฑะของลูกเน
4: า
5: ะ
4: อ้าวไม่ใช่เหรอ
5: ไม่ใช่นะจริงๆต่อมลูกหมากมันอยู่ข้างในตัวนะครับมันขวางทางเดินปัสสาวะของเราอยู่หน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่เดียวครับคือสร้างสสารบางอย่างมาปนกับน้ำอสุจิของเรา
2: และคราวนี้โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไรครับ
5: พอเวลาเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆต่อมลูกหมากมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่เสร็จมันไปกดเบียดทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยเรามีอาการปัสสาวะผิดปกติ
2: แล้วใครจะเป็นต่อมลูกหมากโตได้มั้ยเราผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องเป็นมั้ย
5: เป็นครับคือขึ้นอยู่กับขนาดครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีความใหญ่ของต่อมลูกหมากอยู่แล้วเวลาเราอายุเยอะขึ้นแต่ว่าบางคนจะมีอาการหรือไม่มีอาการมันก็แล้วแต่คนทีนึงสมมุติคุณแคนพออายุเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีอาการปัสสาวะผิดปกติแล้วนะครับก็ปัสสาวะเริ่มยากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วตื่นมาปัสสาวะกลางคืนอาการต่างๆเหล่านี้มันเป็นบ่งบอกถึงภาวะต่อมลูกหมากโต
2: เอาตายละพอบอกว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์เป็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์เป็นดิเดาไม่ได้เลย
5: ใช่ครับคือจริงๆโรคต่อมลูกหมากโตมันจะเริ่มเห็นชัดเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปครับ
2: ยังไม่ถึงเฮ้ยยังชิวๆอยู
5: ่ยังหนุ่มอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่ก็ไม่แน่เพราะบางคนอายุน้อยสัก40ก็เริ่มมีอาการคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันถ้ามันอาการผิดปกติไปต่างจากเดิมขึ้นมาอย่าลืมไปหาคุณหมอดูอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตได้
2: สมมติถ้าเกิดเริ่มเป็นแล้วรู้ในการตรวจว่ามีอาการแล้วหรือว่าเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนวิธีในการรักษา
5: จริงๆไม่หายอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความชราได้แต่จริงๆมันเป็นโรคของคนผู้สูงอายุนะครับแปลว่าคุณแคนมีอายุยืนถึงได้เป็นถ้าสมมติว่ามีอาการแล้วเราเริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อนดื่มน้ำเยอะน้ำ3ลิตร4ลิตรอันนี้ก็เยอะปรับลดลงให้เหลือสัก2ลิตรบางคนชอบดื่มน้ำก่อนนอนก็ปรับครับไปกินตอนเช้าแทนตอนกลางวันแทนพวกนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาตื่นมาฉี่ปัสสาวะกลางคืนชากาแฟถ้าชอบกินก็ต้องงดเพราะพวกนี้ขับปัสสาวะลองปรับพฤติกรรมก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาครับเริ่มจากการกินยาครับคุณหมอจะมียาให้กินยา1ชนิดยา2ชนิดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นปัจจุบันก็มีการผ่าตัดมีการส่องกล้องมีการใช้ไอน้ำเข้าไปรักษามีการใช้ขดลวดเข้าไปรักษาซึ่งดีมากครับทำเสร็จกลับบ้านได
2: ้ครับโอเคโรคต่อมลูกหมากโตอุ๊ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนึงถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สามารถชะลอได้สิ่งสำคัญคือการไปปรึกษาหมอนั่นเองสิ่งสำคัญกว่านั้นครับคือการดูรายการรามาแชร์ลิงของเรานั่นเองฮะวันนี้ขอบคุณจันเวิร์ด
5: สวัสดีครับ

โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้

0: ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
1: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับคุณนามครับ
1: มาเจอกันเช่นเคย
2: ครับ
1: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
2: ครับ
1: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
2: ับจริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
1: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลยถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมครับ
2: ครับ
1: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
2: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
1: ถนน
2: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
1: ครับผม
2: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
1: เสี่ยงอะไรบ้าง
2: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
1: ครับผมซึ่งถามว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงพอเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
1: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่แรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
2: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดรัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้แต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไปใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
1: ่
2: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของสารเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลักที่ใส่หูก็ช่วยลดในเรื่องของความดังของเสีย

0: เรื่องของเสียงที่ดัง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก
1: ็
0: สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
1: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: มาไปลงมือกันต่อฮะมา

0: ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายต่อหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารครบ5หมู่และก็อย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
2: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
1: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
2: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
2: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
1: ไม่ใช่
2: ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
1: ้ปัสสาวะเข้มข้น
2: ครับ
1: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้นอ่ะ
2: จริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
2: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
1: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
2: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งล้าวลงที่อันทะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะล้าวลงช่องคลอด
1: ครับ
2: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วไม่ได้เล็กออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
1: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับ แต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: 啊，你们你。
1: 老总头眼看看。
2: 哦。哎，你们混เป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
3: อ้แม่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี่
2: คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโครมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรครับ
3: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งมาให้ที่บ้าน
4: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยๆลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
3: ไม่ปกติ
5: เลยพี่เพราะว่าวันนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลเออพ
3: ี่
5: ใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
2: โอ้โห
3: ใจลอยเลย
6: ที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
2: แล้วได้อะไรไป
6: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบอบนวด
2: ว้าย
0: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
6: โหเยอะเลยผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผม
3: จริงปะเนี่ย
6: เออแต่ก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์เออช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
7: โอ้เดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
3: วางเบาๆก็ได้นะ
8: ขอบคุณค่ะ
7: เข
8: ้
7: า
8: ท
7: าง
8: เ
7: ข้าใจฝั่ง
5: นี
7: ้
5: โอ้โห
7: คนนั่งคือคน
2: แม่บ้าน
8: นี่โอ้โหอย่างนี้ตะกี้ได้ยินมา
9: ระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
2: ครับ
9: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
2: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
6: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
3: ยังไง
6: ดูไอ้เนี่ยเนี่ย
2: โอ้โหไอ้นี่กับปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
3: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไว้นานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
5: อุ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
3: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำช้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
6: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะเกิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
2: โอ้ยโอ้พอฟังอย่างนี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
3: นั่นไงเห็นไหม
9: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลงอะไร
2: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโอ
9: ้ก็ไม่อยากให้เครียด
3: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวๆพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเรา

0: ยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
1: แล้วจะช่วยทำงาน
0: ไม่จะนั่งดู
1: ครับ
2: เออเดี๋ยวนะ
0: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่
2: ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
3: เอออันนี้ปารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
0: น
3: ่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกเนี้ยเขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติเออและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกเนี้ยเขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะเออลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
0: แบบคิดมาก
3: ใช่คิดมาก
1: กังวลกับสีปากอะไรพวกนี้
4: อาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
3: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
0: เออ
3: เจ็บหน้าอก
0: เจ็บ
3: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
0: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากเนี้ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
3: จมจม
0: ไปในน้ำจมจม
3: จ
0: มจมไหน
1: จมในไหนวะ
0: จมลงไปในน้ำดัง
3: จม
0: จม
3: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
0: กล
3: ั
0: วแก้วน้ำ
3: เต็มเลยนะเห็นไหม
0: เป็นตัวอย่าง
3: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไงอาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
0: ยอดจริงๆนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกนะเนี่ย
3: โอ้ยไม่ธรรมดา
0: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
3: ไม่รู
5: ้ไม่ใช่หรือเปล่า
3: เราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
0: ้เราประทานว่าไงบ้างครับ
6: อ่ะอนุภาคค่ะ
1: เลิกงานเลิกงาน

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้แหละครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็ปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไรบ้าง
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เขา
1: จะปวดหัวตุ๊บๆ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็นไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ

0: นะครับปวดข้างเดียว2ข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
0: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้ามึงคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
0: ครับ
1: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หาย
0: ครับอ
1: ย่างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
0: ครับนี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยจะต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
1: ต้องตรวจร่างกาย
0: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
1: ่
0: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะนึงเลยอีกระยะนึงเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
1: 2คือเตือนแล้วมาเตือนละ
0: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
1: ้
0: ใช่ครับ
1: ปลายนิ้วปลายมือของเราเนี่ย
0: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
1: จะ
0: ขึ้นมาเลย
1: ส่งผลเลย
0: ครับครับแล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
1: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที่
0: หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
1: เหมือนสู้แสงไม่ไหว
0: แล้วสู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
1: เสียงก็ส่งผล
0: ครับบางคนจะเป็นแสง
1: บาง
0: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวด
1: ท้ายก
0: ็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
1: อ่อนเพลีย
0: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะ
1: 4ระยะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บๆๆๆโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
0: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
1: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
0: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
1: เครียดจากหัวหน้างาน
0: เรามีงาน
1: เครียดกับเพื่อนร่วมงาน
0: เรามีข้อมูล
1: ครับ
0: เรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับ

0: ของความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับวิธีอดอาหาร
1: ผู้หญิงนะ
0: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
1: อยากผอมไม่ใช่ผู้หญิงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
1: ก็มีผล
0: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอ้าวงี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอย่างนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
1: พักผ่อนน้อย
0: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
1: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
0: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
0: ไม่ได้กลัวว่าจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมาก
1: มีโอกาสเป็น
0: จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
1: มันทรมาน
0: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
1: ไม่ส่งผล
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
1: การออกกำลังกายก็ช่วยได
0: ้วิดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
1: ไปเจอของเสียตังค์ก็ได้เสียตังค์เป็นหนี
0: ้เอาออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อนนะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
1: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
0: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับครับ
0: เนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีอ้าวไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
1: ครับใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
1: ทำให้มีมากขึ้น
0: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรน

0: ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้กันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงครับ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวหรอพี่ไม่เบอร์แย่หรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: แก้ป
2: ั
1: ญหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งของเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเอาเป็นนิ้วกลางนะคะนวดครึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
2: ้นมากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
3: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลารู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งของเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนทับ10ทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดแล้วก็นวดครึ่งเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: เพื่อเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราจะสบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นอะใช่ไหมแบบ
2: ผ่อนคลายขึ้น
1: ใช่ป
2: ะ
1: ขึ้น
2: โอ๊ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทั้งง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่
1: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
3: ใช่ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกก็จะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วย
2: นะคะ
4: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่12ในช่วงวันที่2 ถึง 3 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา4 นาฬิกาพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4 ถึง 6 กรกฎาคม 2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลัมและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับวันที่3 กรกฎาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ้ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ้ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะอืมเอา
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: แล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง38ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันได้หยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ๆหมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการ

ขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว

0: สูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณเนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกร่นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนค่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันนี้นะคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางลามา Channel ด้วยนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวิดผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกีธาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
1: ขอจ้องสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
0: ครับ
1: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
0: ้
1: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
0: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
1: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงๆเหมือนตอนมัธยมไงเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
0: ไม่เล่นเลย
1: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
0: า
1: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
1: ได้ครับ
0: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
1: ได้ครับ
0: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากเราดูแล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับในรูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้พอเตะได้ใช่ไหม
1: พอเตะได้หน้าเตะได้
0: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
1: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
0: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
1: ครับ
0: ฝึก
1: โอเค
0: มั้ยครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยเหรอทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยร้องไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมเอาได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
1: ครับ
0: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าๆโตปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบมาตาดูพี่ปึ๊บตาบตานั่นแหละตัวตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับไม่ต้องถางมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่สามเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้ป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบแล้วก็หยุด
1: เอ
0: าเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้าเพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับ

0: ตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหันมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยุดมาหน่อยให้ตรงพี่หน่อย
1: ใช่ไหมโอเค
0: หน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดไลท์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
1: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้
1: W
0: ครับสกูปเหมือนตักอ่ะ
1: ครับสกูป
0: ไดวิ่งเนี่ย
1: โอเค
0: แล้วก็มีอีกอย่างคือไฮคอนโทรลบอลออนเดอะแอร์นกกระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยตบฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมัน
2: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากางนิ้วเยอะ
1: กางนิ้ว
2: พอรับเสร็จก็บีบไป
1: โอเค
2: ก็ต่อก็ปกติ
0: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกูปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมั่งหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เตะล้ำหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
1: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะคือแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไง

บ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: คนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: เรียบร้อย
0: มือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: ตับ
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหน
1: พื้น
0: เห็นไหมเนี่ยเราตั้งมือบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าๆเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาข้างหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าๆนั่นแหละถูกต้องตัวขาม ันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะให้มันเป็นธรรมชาติที่รับล้มก็ยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องกบดีมากทีนี้มือกบดีมากอะไรพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาผิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์กเกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ W อย่างเดียวเลยบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูกโอเวอร์อาร์มก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปุ๊บปาบดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปุ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้กบปั๊บวิ่งไปข้างหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาฟึบช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมาข้างหน้าก่อนแล้วเราก็เพราะเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: ก็ปึ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ยจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์อ่ะแล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสอ่ะดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งค่ะ
0: ใช่1แต่2เวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็ง
0: คร
1: ับหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแปะนี่เอาบอลมาเราเตะให้คนไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจจะช้านะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยป๊าบยืนปึ๊บเตะลองดูป๊าบอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเล
1: ่
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปึ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15นาทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
3: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้คนทำให้เต็มที่ไปลุย
4: เอามาเมเลส

ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลย

0: แบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจูนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับ
0: คร
1: ับ ก็จะมีฟีฟ่าเข้ามาฟีฟ่าก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3
0: อ
1: ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับแต่ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช่
1: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็เฮ้ยตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
0: ไป
1: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
0: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
0: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุนมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
0: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
1: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามมีแบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24-25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
0: ันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้ว

พอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆนะคะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะคะ
3: ค่ะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
3: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
3: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไปหนึ่งเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด์นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมุติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณส
3: มมีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ครับใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
4: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
4: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
4: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบ
2: ลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
4: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
4: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
4: อ๋อ อันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได
2: ้หมอคิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
4: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดรวมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
2: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
4: ์
2: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลกดดึงรังเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
4: เพราะอะไรฮะ
2: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
4: ้
2: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุชราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
4: อ
2: ันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมากแผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยคุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะแต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมากแถวนี้จะไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงด้วย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
4: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้
2: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
4: oh.
2: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
4: ใช่ไหม
3: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
2: ตรงตำแหน่งที่นูน
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
2: ใช่ก็จะเห็นชัดขึ้น
4: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่เอามารักษาได้อีก
2: ค่ะคือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดงแดง
4: บางทีเป็นแบบ
2: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
4: ่
2: ง
4: นี้
2: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
4: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
2: ะ
4: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
2: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
4: จะดีกว่า
2: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
4: คุณยุสราแกะไหม
3: อ๋อไม่ได้แกะ
4: ไม่แกะใช่ไหม
3: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์
2: จริงเลย
3: กินไม่จริง
2: ได้ทุกอย่าง
4: เหรอฮะ
2: กินไปเลย
4: กินได้ทุกอย่างเลยครับ
2: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
4: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
2: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
4: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
2: ไม่ห้ามเลย
4: จริงเหรอครับ
2: กินเลย
4: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
2: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
4: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
2: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
4: ไม่ต้องด้วยเหรอ
2: ค่ะ
4: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
5: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันน่ะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง

0: จ็บจะร้อนอะไรอย่าง
1: นี้ไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเขาเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บไหมคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ต้องตำแหน่งที่เรานูนๆเราก็จะยิงบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
0: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
1: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: ค
0: ่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ที่แรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆมันจะปวดถึงน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนแล้ว5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆผมกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: เอาปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังเคาะตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆและตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมาตรงยกย้ายของอย่าง
1: นี้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างนี้
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงขึ้นตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้น
2: ขาแทน
0: มาตรวจ
2: ปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนอง
2: แ
0: บบ
2: แล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
2: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ

0: นะเสียงดังเนี่ยอาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเราปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาวนะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
0: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปริ้นถ้าปริ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
0: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
0: อ
1: าจจะปริ้นมาด้านใน
0: ปริ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
0: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
0: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
1: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
0: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงฮะจะดูยังไง
0: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนานเดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
0: เกิน10นาทีก็ปวดแล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
2: ั่งลงเลยครับ
0: บีบ
2: ๆแล้วก็บีบ
0: คนบีบบีบบีบ
2: แล้วก็หาย
0: ก็หายเดินต่อได้นะครับอายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนะกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
0: นะพวกเมื่อจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนก่อเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั้นตามวัย
0: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
0: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างงี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋ออันนี้คือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
0: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
0: ได้
1: มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
0: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
0: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
0: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: จะเจ็บละ
0: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้ถือว่าปกติ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
0: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นแล้วนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก30-40องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วเรื้อรัง
0: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอนรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
2: ข้างนี้ไม่เป็นไร
0: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
0: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่อง

0: กำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินเดินเดินเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีอันนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้นส้นเดินเดินเดินเดินเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีอ่ะเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาที่ละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
0: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังยังดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
0: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกปลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้หรือ
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วคราวนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี่ถ้าปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
2: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
2: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
2: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
2: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
2: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการ ที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ดีก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผมแต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไปให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบพระคุณมากนะครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: ันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแป๊บขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดพอนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือ นนะคะมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นนะคะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหม
1: อคือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็จะต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้
2: ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดในปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันไหม
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็
0: จะยิ่ง
1: ก
0: ับอริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
1: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
0: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
0: ันนาน
2: เลยชักคิดมากแล้วเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
0: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็นั่ง
1: หน้าคอม
2: คอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ
2: ลอย
0: ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
1: ไ
0: ม่โต๊ะมันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเนี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช่
1: มีผลไหม

0: ครับ
1: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดขบัก
2: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้นนะ
0: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
2: ไม่ดีขึ้นเลย
1: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
2: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
0: อ
2: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
1: แล้วจะเงยตัว
2: ใช่ใช
1: ่ขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
2: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
1: ัน
2: เหมือนคนแก
0: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
2: ใช่
1: นั่งนานปวด
2: ค่ะ
1: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบคออ
2: ่าอย่างเงี้ยค่ะปวดใช่
1: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
2: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
1: หลับไปแล้วปวดไหมคร
2: ับ ไม่ค่ะไม่ตื่น
1: เพราะไม่เช้าเป็นยังไง
2: ตื่นนอนตอนเช้า
1: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
0: ตื่นยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
2: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
1: มาปวดแล้วช่วงทำงาน
2: น่าจะอย่างนั้นมาก
1: แล้ววันหยุดอ่ะ
2: วันหยุดเหรอคะ
1: ทำงานบ้าน
2: ก็ทำงานบ้าน
1: ซักผ้า
2: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: ใช
1: ่ปวด
0: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้องไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่และบีพันบอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
1: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำแล้วทำให้เราต้อง
0: ยกหัวไหล่
1: แขนเกร็งอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวเนี้ยแถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
0: ไม่เกี่ยวกับหลัง
1: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
0: หลังคอมอย่างเงี้ย
1: หลังคอมอย่างเงี้ยทำงาน
0: ปวดหลังได้เหรอครับ
1: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
0: แสดงว่าการนั่งที่ต้องหลังตรง
1: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกร็งบ้างผ่อนบ้าง
0: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังคอมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
1: ใช
2: ่บางทีนั่งไขว่ห้าง
1: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
0: ยังไงฮะ
2: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
0: แล้วเวลานั่งทำงาน
2: แต่นั่งไขว่ห้างไม่ค่ะนั่งแต่ว่ามันเกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่าทีทันที
1: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บ
0: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดละ
1: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่มีอาการชาขา
2: ไม่ค่ะ
1: มีแค่ปวดว่าแถวเอวลงมาแถวก้นกบ
2: ใช่ค่ะ
1: กระเบนเน็บ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเลยมีอาการอะไรไหมครับ
2: เหมือนกับจะมี
0: เส้น
2: เสียบแป๊บ
1: แล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
2: ยังค่ะ
1: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
2: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
1: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
2: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
1: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
2: หนูก็จะทำอย่างนี
1: ้ทำแล้วเป็นยังไง
2: มันก็จะตึง
1: ตึงขา
2: ใช่
1: และ
2: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
1: ้ตึงเอว
2: ใช่ค่ะ
1: ทำแล้วดีไหม
2: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
0: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
1: ได้
0: เวลาเราต้องทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่หน้าคอมนาน
1: ๆครับ
0: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
1: ยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
0: คร
1: ับ ถ้าก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื
0: ้
1: อแต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
0: ล้วอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
1: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกร็งแต่คนใส่จะต้องเกร็งเกร็งไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
0: ร็
1: งก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
1: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
0: ยังไงครับ
1: ด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
0: เกร็งยังไงครับคุณหมอครับ
1: เกร็งยังไงก็
0: เกร็งท้องอ่ะว่างั้น
1: เถอะ
2: เหมือนข้าวแมวพุง
0: เหมือนข้าวแมวพุง
1: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
0: ครับ
1: นะอันนี้สะดือนะเราก็ขมิ้วท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
0: คือเหมือนขมิ้วพุงเข้าไป
1: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกรงนะเกรงบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกรงทั้งท้องเกรงทั้งเอวและเกรงทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกรงมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
0: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
1: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทำวัน
0: ถ้านึกได้ก็ทำ
1: ครับแล้วพยายามนึกให้ได้นะอีกประการนึงอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่านี้จะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
0: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
1: ๆครับ
0: ก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
1: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
0: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
1: ใช่
0: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวดทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
1: เผลอๆได้โรคใหม
0: ่จากยา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
2: สบายตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
0: ยู่ที่การบริหารของเรา
2: ใช่
0: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะฮะวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเรายุบมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณป้าครับ
4: คุณป้าพรทิพย์เนาะ
3: ค่ะ
4: คุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
3: ต้อกระจกค่ะ
0: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
3: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
0: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหล
3: คือไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆน่ะเราต้องเพ่งอ่ะนะแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
0: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
4: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งมากขึ้นว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจหลายอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบหมดว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำใ ความโค้งความหนาของเลนส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเงี้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
0: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
4: ค่ะมีหมดทุกคน
3: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองอะไรแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
4: เป็นแสงเห็นวาบขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
3: ไม่นาน
4: นะนอกจากแสงวาบคุณป้าเห็นเหมือนหยักย่อยอยู่ในตาไหมคะ
3: บางครั้ง
4: ก็เห็นใช่ไหมคะ
0: หยักย่อยนี่ยังไง
4: ค่ะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
0: ค่
4: ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักย่อยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักย่อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
0: ครับ
4: ค่ะ
0: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วสำหรับป้องกันได้ไหมครับ
4: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
0: ยากนะ
4: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรือถ้าเกิดเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษาม ันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
4: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
0: ครับ
4: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
3: แล้วนะคะแล้วเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
4: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนนี้ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
0: เปลี่ยนเลนได
4: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนใสเข้าไป
3: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
4: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนมันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
3: อ
4: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
4: ดีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
3: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เรือนแล้วค่ะเรือนละ
4: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค
3: ่3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
4: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
0: ลองปิดนะฮะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าดูเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
3: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
0: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
4: ้
0: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับคุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
4: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
0: ๆครับ
4: เพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
0: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
4: ที่
0: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
4: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมันทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอ้พินโฮเนี่ยจะทำให้ตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออก
0: ก็จะมองชัดขึ้น
4: ทุกคนค่ะ
0: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตา พื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
4: ต้องตรวจกับเครื่อง
0: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
4: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกนั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆนะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็มีรูม่านตารอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนส์นะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละนะอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแล้วแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
0: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนส์ของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แบบโตมาเลนส์เป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่หรอครับ
4: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนส์เนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนส์ก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนส
0: ์
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อย
4: ๆค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนส์ก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนส์มันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะรูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาก็คือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงไปลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
0: ตรงนี้เลย
4: ถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
5: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
4: ค่ะไม่เบลอเลย
5: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นน่ะนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
0: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
4: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิ๊ฟบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วย
5: แต่
4: เป็นยังไง
5: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนนี่อาจจะเกี่ยวกับตา
4: ค่ะ
5: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
4: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อย คุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัว

0: อันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวแล้วมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
1: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเด่นธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกเลนส์มันได
0: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใสเข้าไปแทนเลนส์เดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่ง
1: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอบางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
1: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบ
1: พระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 เครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ T8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอลเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจาก
นั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350 นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายวานสีขาวฉับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาร์สวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbusนางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ C8887ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบรันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่5ปีงบประมาณ2569มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณ2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณ2568เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยซุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณอคืออุณหะเลกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกัณิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลหรือสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการและนางบุษบาการกล้า

มหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระนามเดิมสังวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นชื่อรางวัลนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทยโดยมอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรพยาบาลโดยรวมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมณเมืองไบเออร์บรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคโนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเข้ารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40%ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนนริงจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อ

0: เชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่นครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทิร์นแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทิร์นแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้าน การที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจิตคณิตให้นักเรียนลงดึกให้ในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75แห่งโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกเกษตรียนบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือบบส.รุ่นที่14คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9และบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเว ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนกกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนกกิติยาภาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีฐานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนได้โลหิตจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกี

ลาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลบ้านปูลาระยอกาลากาแลตาแปถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการบริหารการในการดูแลสมาชิกให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับไปสู่ชุมชนและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายพระพรนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงตระหนักว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงนอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อสิริสินจินตภาพนามพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้านวิทยาการแห่งพระเมตตาวิทยาการเพื่อมวลมนุษย์และวิทยาการสะท้อนความงามมีการประกาศผลรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2569และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันสิริศิลปินแฟนตาซีที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์พิกาซัสซึ่งเป็นม้าสวรรค์ตามพระจินตนาการมาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เช่นผ้าพันคอและกระเป๋าเดินทาง

0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: อาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
2: ค
1: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่น

0: ไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะ
1: ออ
0: กกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องนะคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
0: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยคร
1: ับ ตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยรวมน
1: ะคร ับ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน
1: ์
0: นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินเดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอาจารย์เต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัมนะครับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
0: ครับ
1: เช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เรา ดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปม
0: ัน
1: จะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะเอ้ยฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช
1: ่มั้ย
0: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอ
1: ัน
0: นั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
1: ครับถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคต หลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะโหปึ๋งปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะ

0: แต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความเนื้อเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอปิยะก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอปิยะครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากอาจารย์เต้เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: อีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะ

0: ต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะฮะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแม้อยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสารแอดรามานะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตามรามาชาแนลสถานสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่ adrama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร adrama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้าก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
3: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทราเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
4: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
3: ด้วยความ ความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B ครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยา

0: ตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
1: าการเริ่มต้นเป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการพวกนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจที่เซ็นทรัลเล็ตจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
0: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับอาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโร
2: ค
3: ส่วนตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายิดนายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
3: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบ B ทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
2: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้ง2โรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเนี่ยเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
2: ครับแนวทางการรักษาแล้วฮะอาจารย์
3: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
2: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
3: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบ

0: ในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเยือนเราอีกครั้งได้ครับ
1: ความรุนแรงของวัณโรคณปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
1: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
0: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนกันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ
1: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
0: ครับคือไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
1: การดูแลตัวเอง
2: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือตัวตับอักเสบบีเนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
0: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่สองก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบบีในเลือดได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบบีเรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
1: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบบีไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติๆคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
0: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารไม่ได้ติดทางการกินนะครับ
1: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
0: ครับครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่

ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ย

0: นะอ่ะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันอ่ะพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
1: ส่งต่อข้อมูล
0: ใช่
1: ฮะต่อไปค่ะ
0: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
1: ้
0: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
1: ก็อาจจะไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอ่ะนะคะเหมือนบล็อก
0: ครับ
1: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
0: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
1: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้อะค่ะต้องแดดแรงแบบ9โมง10โมงอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
0: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
1: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้ง2คนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกัน
1: อยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
0: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
1: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรงสองอย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
0: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
1: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
0: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
1: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะสาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะคุณหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
0: ครับแล้วกลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
1: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐาน ที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะ

0: หรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างกว้างแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะอ่ะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
2: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันจะมีหลายตัวแล้วมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็ทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
1: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
2: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้ก็จะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสกับผู้ป่วยที่เป็น HIV เป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิกันบกพร่องตอนโตซึ่งจะติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
1: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
2: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามเพิ่มองค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลาย

0: ตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
2: ๆอ
0: นุญาตนิดนึงใช่ครับ
1: ค่ะคุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับข้อแรกเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: 4-5 วันก็มาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ประการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK ครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบ
1: อ
0: ย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
1: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงเช่นไปทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะวันนี้เป็นตัว ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิวไปเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำตรวจนะครับครับ
1: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักไทยมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
0: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
1: ส่วนเราสาม
2: คนที
1: ่
2: เก
1: ิ
2: ดก่อนน
1: ิดนึ
2: งนะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
0: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2

0: องก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
1: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
0: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
1: ใช่ใช่
0: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
2: ค่ะ
3: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่เอ้ยอะไรเอ่ยนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันนะฮะคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
0: ครับวันครับวันโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่จริงวันโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวันโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไหมนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
3: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
3: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนก็เลยรักษากดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะแต่บางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิง
1: ฮะใช่ค่ะพอเริ่มเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยแล้วปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
3: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
1: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
3: ๆครับ
1: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันนึงของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลง ละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดไปว่าหน้ามืดเป็นผลจากความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
3: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะคือสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
3: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
0: โอ้ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่าเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
3: ครับ
1: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
3: ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
3: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
3: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
1: ไม่รวมนะคะ
0: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ
3: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
0: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการณ์ว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนเพราะฉะนั้นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
3: ครับ
0: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือว่าใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
3: ้ครับ
0: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือกับทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่คนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่า ซีกโลกเหนือซีกโลกใต้

0: ไอปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีโร่เหนือซีโร่ใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
1: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
0: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
1: เดี๋ยวหมด
0: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
1: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มเนี่ยก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
1: นะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: เพราะจากคุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอ
0: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
1: มีโรคประจำตัวได้ด้วยอ
0: ายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
1: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: รีบไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ
1: ครับคุณจิราชาจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
1: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
1: หายไปก่อนแล้วใช่มั้ย
0: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
1: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลา การดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย
0: ์ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
1: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
0: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์เอกได้ฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
0: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกงูสวัดเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
1: ์อ๋อคือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึงคือ4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
0: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
1: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอเขาให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
0: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
1: ครับ
2: นะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันดิบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
1: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบ คนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
0: ครับ
2: ค่ะค่ะ
0: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมาในเลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
2: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
0: ใช่ใช่
2: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
0: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
1: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกเรื่องนึงไม่กี่เดือนก็ปกติแล้ว
0: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษณาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: มลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่เรียกโรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกมันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ อย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
0: ค่ะ
1: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิญญาณ และถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียงนะคะ
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้
0: ค่ะ
1: ระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ย

0: เขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
0: ค่ะ
1: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
1: ับ
0: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama? Uh-huh. You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know your mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
0: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
1: ึ
0: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็ได้มีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะคะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
0: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้ว อคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
0: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
1: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมดเลย
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
0: ค่ะใส่ใจ
1: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
0: 92ค่ะ
1: 8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมัน
0: 92ลบ8ล่ะค่ะ
1: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
0: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ลองคิดในใจนะคะ
0: แล้วถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
1: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเห็นนะ
0: 76ค่ะ
1: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
0: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหม
1: คะ
0: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: บ้านหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอโดนคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้อ
1: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะ มีความกังวลมากเลยอ๋อค่ะ
1: ด้วยคำสั่ง
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง

0: ใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
0: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
0: ค
1: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
0: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วยเร
1: ื่อง
0: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
0: ่
1: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
0: มีสติอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
0: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
0: อามันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงๆถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกัน ไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าเออพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วย

0: มอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
0: ่
1: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยมาจี้เอวแบบนี้มันก็จะกระจี้นะสิเอ๊ะทำไมจี้ตัวเองไม่จะกระจี้แล้วคนอื่นจี้ล่ะอุ๊ยจะกระจี้จะกระจี้จี้ทำไมจี้ตัวเองแล้วไม่จะกระจี้แต่โดนคนอื่นจี้แล้วรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหม
1: เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะจักกะจี้ตัวเองสมองของเราจึงแปลความว่าเราไม่จักกะจี้ครับต่างจากที่เวลาคนอื่นจักกะจี้เราคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับเวลาเราถูกจักกะจี้นะครับเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราเดาไม่ได้ว่าเขาจะจักกะจี้เราตรงไหนร่างกายเราเนี่ยจึงมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือเราจะหลีกหนีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าการถูกจักกะจี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกหรือว่าความรู้สึกมีความสุขเราเลยแสดงออกมาเป็นการหัวเราะเส้นประสาทเราเนี่ยมีการรับสัมผัสหลายแบบนะครับมีร้อนเย็นเจ็บแต่เวลาเราถูกจักกะจี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสที่เบามันเลยแปลความไปว่าเป็นการจักกะจี้อะครับ
0: แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนแกล้งเราสามารถฝึกฝนให้เราเป็นคนไม่บ้าจี้ได้ด้วยนะ
1: เราสามารถฝึกฝนให้ไม่บ้าจี้ได้ครับถ้าเราบังคับตัวเองให้เราไม่บ้าจี้ก็คือเป็นการฝึกสมองให้เราแปลความอีกอย่างนึงเราก็อาจจะรู้สึกจักกะจี้นะแต่เราไม่แสดงออกคือเราไม่หลบหนีเราไม่หัวเราะออกมาก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนครับถ้าคนอดทนมากก็จะสาม

0: อดทนจักรจี้ได้นานถ้าคนอดทนได้น้อยก็จะหลุดเผลอจักรจี้ออกมาหรือเผลอหัวเราะออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าจักรจี้มากเกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและอันนี้ก็จะอาจจะสร้างความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกหงุดหงิดให้กับคนที่ถูกจักรจี้นะครับ
1: เราอาจจะจักรจี้เล่นกันกับเพื่อนได้แต่ก่อนเล่นดูดีๆนะเพราะการจักรจี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสัมพันธ์ถ้าไม่สนิทอย่าคิดเล่นเลยโดนโกรธไม่รู้ด้วยนะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 系啊，阿燕明，哇，
1: 刘总头眼平平，哇，
2: 喂，你们混เป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
3: อ้แม่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี่
2: คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโคมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรครับ
3: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้าน
4: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยๆลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
3: ไม่ปกติ
5: เลยพี่เพราะว่าวันนั้นอะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลพ
3: ี่
5: ใส่เอาใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
3: ใจลอยเลย
6: แล้วที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
2: แล้วได้อะไรไป
6: พี่ก็

0: ของเบอร์ร้านอาบผมนวดไ
1: หมว้าย
2: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
0: โหเยอะแต่ผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
3: จริงปะเนี่ย
0: เออแต่ก็ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์เออช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
4: โอ้เดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
3: โอ้วางเบาๆก็ได้นะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: เข้าท่าเลยเรื่อยๆเข้
1: าใจ
4: ฝ
1: ั่
4: ง
1: น
4: ี้
1: เอาแม่บ
4: ้
1: าน
4: นี่อย่างนี้ตะกี้ได้ยินมาระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
1: ครับ
4: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
1: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้
0: นผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
3: ยังไง
0: ดูไอ้เนี่ยเนี่ย
1: โอ้โหไอ้นี่ก็ปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
3: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตแต่ถ้าพี่ปล่อยไปนานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
6: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
3: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากเนี้ยมันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
0: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะ
4: เ
0: กิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
1: โอ้ยพอฟังงี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
3: นั่นไงเห็นไหม
4: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลง
1: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโอ
4: ้ก็ไม่อยากให้เครียด
3: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
1: แล้วจะช่วยทำงาน
3: ไม่จะนั่งดู
1: ครับ
5: เดี๋ยวนะ
3: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่
5: ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
4: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
3: น
4: ่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกเนี้ยเขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
3: แบบคิดมาก
4: ใช่คิดมาก
1: กังวลกับสีปาก
0: อะไรพวกนี้อาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
4: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออกเจ็บหน้าอก
3: เจ็บ
4: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
3: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้แน่นะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังค
4: ม
3: เพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
4: จม
3: จมไปในน้ำจมจมจม
4: ไหน
3: จมเคยเห็นเราเป็น
1: จมในไหนวะ
3: จมลงไปในน้ำดัง
4: จม
3: จม
4: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
3: กลัวแก้วน้ำ
4: คันเต็มเลยนะ
3: เห็นไหมเป็นตัวอย่าง
4: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไงอาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
3: โอ้ยอดจริงๆนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกแล้วเนี่ย
4: โอ้ยไม่ธรรมดา
3: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
4: ไม่รู
3: ้โอ้
4: ใช่หรือเปล่า
3: เล่น
4: เ
3: ล่น
4: เราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
3: ้เราประทานว่าไงบ้างครับ
4: อ่ะอนุมัติค่ะ
1: สองเลิกงานเลิกงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันอยู่โรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็ปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เข
1: า
0: จะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ย
0: พ
1: บว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บๆๆๆๆๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียว2ข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้ามึงคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาว่าจะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
1: นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
0: ่
1: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะนึงเลย อีกระยะนึงเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: 2คือเตือนแล้วมาเตือนแล้ว
1: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค
0: ือ
1: คน
0: ไ
1: ข้ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
0: ขึ้นมาเลย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ครับแล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมาก

0: มากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
1: บางคนมันมาทางไหนครับหมอแสงสว่างที
0: ่หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
1: เหมือนสู้แสงไม่ไหวแล้ว
0: สู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
1: เสียงก็ส่งผล
0: ครับบางคนจะเป็นแสง
1: บาง
0: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวด
1: ท้ายก็
0: คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
1: อ่อนเพลีย
0: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
0: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
1: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
0: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
1: เครียดจากหัวหน้างาน
0: เรามีงาน
1: เครียดกับเพื่อนร่วมงาน
0: เรามีข้อมูล
1: ครับ
0: เรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
1: ผู้หญิงนะฮะ
0: กินข้าวไม่ตรงเวลาไหมเกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
1: อยากผอมไหมผู้หญิงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
1: ก็มีผล
0: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอย่างนี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอันนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
1: พักผ่อนน้อย
0: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
1: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
0: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
0: ไม่ได้กลัวจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมาก
1: มีโอกาสเป็น
0: จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: มีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
1: ๆมันทรมาน
0: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
1: ไม่ส่งผล
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
1: การออกกำลังกายก็ช่วยได
0: ้ดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
1: ไปเจอของ
0: เสียตังค์ได้
1: เส
0: ีย
1: ตังค์นี่
0: เอาออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อนนะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
1: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
0: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: เนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับ

0: แล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีอ้าวไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
1: ครับใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการ
1: ปวด
0: แต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
1: ทำให้มีมากขึ้น
0: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

0: โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการจะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงครับ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวหรอพี่ไม่เบอร์แย่หรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: แก้ป
2: ั
1: ญหายังไงดีคร
3: ับ แค่เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งของเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพ
3: ี่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตา

0: ช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
1: ้
0: น
1: อันนี้มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
2: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
0: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลารู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุด2จุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนสัก10ทีก็ได้ก็คือเนี่ยก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดแล้วก็นวดครึ่งเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
2: คือเหมือนจะรู้เองว่าจุดไหนแล้วจะสบาย
3: รู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นน่ะใช่ไหมแบบ
0: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
1: ขึ้นโอ้ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่
2: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
0: ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกเราจะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
2: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ
4: ปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนจริงไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าปวดท้องตรงนั้นน่าจะเป็นโรคนี้ปวดท้องตรงนี้น่าจะเป็นโรคนั้นวันนี้เรามารู้กันค่ะว่าอันไหนจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะคะเขาว่าปวดท้องด้านขวาบนอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะถุงน้ำดีเรานะคะอยู่ที่ใต้ชายโครงด้านขวาส่วนบนเวลาเรามีนิ่วในถุงน้ำดีก็มักจะเป็นอาการหลังอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆถุงน้ำดีพยายามบีบตัวเพื่อไล่น้ำดีให้ไปย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนิ่วที่ตกอยู่ก้นถุงก็จะมาอุดที่ท่อทางเดินน้ำดีทำให้เราปวดท้องรุนแรงหายเองได้ค่ะหลังจากที่ถุงน้ำดีนั้นคลายตัวหากไม่หายเองเราก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดเป็นถุงน้ำดีอักเสบอาจจะต้องผ่าตัดเรามาดูความเชื่อที่2กันค่ะปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบจริงไหมความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะแม้ตำแหน่งซ้ายบนจะเป็นตำแหน่งของม้ามแต่โรคของม้ามเราเจอน้อยมากทีนี้ถ้าเราปวดท้องซ้ายบนโอกาสที่จะมีโรคก็จะมีอยู่2โรคที่เจอบ่อยอันที่1คือตับอ่อนอักเสบอันที่2คือนิ่วในท่อไตซึ่งการปวดจากตับอ่อนอักเสบและนิ่วในท่อไตนี่จะปวดรุนแรงมากถ้าเป็นไตอักเสบก็จะมีอาการปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วยในขณะที่ถ้าเป็นตับอ่อนอักเสบการปวดจะทะลุไปทางด้านหลังเรามาดูความเชื่อที่3กันค่ะปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะเนื่องจากไส้ติ่งเราอยู่ทางด้านขวาล่างแต่ถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงจะไม่ได้เริ่มต้นที่ขวาล่างนะคะจะเริ่มต้นปวดที่ลิ้นปี่หรือตรงกลางสะดือถึงค่อยย้ายมาที่ด้านขวาล่างอาจจะมีไข้หรือมีคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงมีท้องเสียร่วมด้วยได้มาดูความเชื่อต่อมากันค่ะปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะลำไส้แปรปรวนนะคะเวลาเราปวดเราจะไม่ปวดเฉพาะที่ตำแหน่งที่ปวดมันจะบอกไม่ได้และจะย้ายที่ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเป็นซ้ายล่างโรคที่เราต้องคิดถึงอันที่1คือลำไส้โป่งพองเป็นกระเปาะแล้วมีการอักเสบหรือเป็นปัญหาที่ปีกมดลูกทางด้านซ้ายตำแหน่งของการปวดท้องอาจจะบอกโรคได้ก็จริงแต่หากเรา

มีอาการร่วมอื่นเราอาจจะต้องสงสัยหรือจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องแล้วมีไข้ปวดท้องแล้วตัวเหลืองปวดท้องแล้วน้ำหนักลดแบบที่เราไม่ตั้งใจขนาดตั้งใจน้ำหนักยังไม่ลดเลยถูกไหมคะปวดท้องจนต้องปลุกให้เราตื่นจากการนอนหลับเพราะฉะนั้นควรจะต้องพบแพทย์เพื่อให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปลงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและ

ฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือไงนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอายุในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่2นะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกๆ ท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโอ้โหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูงงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆเขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆ เวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสน

จะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วชีวิตเขามีดียังไงเออแล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเออแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะคุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับ
เพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าคุณหมอเราลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับในที่เราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอึมอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถื
หลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็ก

ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลเงี้ยนะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกิงกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของไอ้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปป
ปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่

0: ่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2ทุ่ม3ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตในปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogdit กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทําก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทําแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทําให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทําให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่2กันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิด

ความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยเข้าครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะเห็นผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับและยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มาก
0: ๆแน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่2จานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆค่ะ
0: ครับพี่พัดครับพี่พัดอยู่ไหนอ่ะพี่พัดกูพี่พัดพี่พัดครับอ้าวพี่พัดไม่ยืนอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นร้านบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่เคาะประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเหรอครับปาพี่หมวยรออยู
2: ่ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปเร็วพี่อะไรทำอะไรของพี่เนี่ย
2: ฆ่าเราไม่ไป

0: หารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: โอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
0: ์อย่างพี่ผัดเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
2: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาด
2: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนไต
0: อาจจะพร้อมๆกัน
2: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
1: พี่เจอตอนอายุ
2: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะให้เปิดแบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
0: สีแดง
1: เลือดออกเหรอคะ
2: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้จากโรคนี
0: ้ แบบว่า
2: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
0: เลยถือว่าเป็นการคิดบวก
2: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากกับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
1: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าปัสสาวะเป็นสีเลือดใช่ไหมคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยไหมคะ
2: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันหนึ่งยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวนะแบบ
1: ทางเกียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าใช้2ลิตรก็จะดี
1: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
2: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
0: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
2: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอะซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอกให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ยไต่กลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
3: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ผัดไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะดูแลตัวเองดีขึ้น
0: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ผัดไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
2: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
0: สำหรับโรค
2: ใช่เยอะ
0: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
3: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
2: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮะตั้งแต่เด็กมันไม่ควรบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
3: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
2: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
1: ะ
2: เราควรรู้อ่ะค่ะควรไม่ควร
4: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
4: เปลี่ยนหน่อยครับ
2: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี
3: ้ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
4: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
2: โอเคค่ะ
3: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับอาจารย์
6: สวัสดีครับ
3: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
5: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวด ไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่อ
2: ม
5: ในบางคนก็จะเป็นจากโรคอย่างที่คุณข้าพัดเป็นนะครับก็จะเป็นพวกIgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ดองรองลงมา
2: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
5: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อ

0: สร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไม่มากเกินแล้วถ้าเกิดติดเชื้อบ่อยๆโรคไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
1: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่จะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
0: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชักนะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
1: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
0: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
2: แต่ละระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
0: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องแล้วปลูกถ่ายไตใหม่ นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1-2-3-4-1-5ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดไตก็จะอาจจะฟื้นขึ้นมาได
1: ้หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนเขาจะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินมากเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงให้เติมสักครึ่งช้อนเคยเกลือสัก 1.4 ช้อนก็เหลือ 1.8 อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังพอดีนะครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารอย่างเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
2: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
0: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเงี้ยไม่ใช่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได
1: ้อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
0: ตอนที่หนึ่งต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
3: ู
0: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
1: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
0: อ๋ออันนี้อีกทริคนึงก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็อีกวิธีนึงนะครับอันที่สองคือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
2: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
1: ใช่
0: ถ้าเทียบกันระหว่างคนสองคนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยาก ว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
1: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
3: ค่ะ
2: ดีค่ะ
1: ฟังกันครับ
4: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
1: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
0: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็คือสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
2: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
5: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเลือกอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนําแนะนําว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าดีได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปแล้วกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
2: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
0: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มเราไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่จะเกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
2: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
1: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ดีครับ
1: และในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
2: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
1: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
7: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
2: เนี่ยเรานั่งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
7: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
2: รู้เรื่องสิ
1: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
7: ไปนครนายกสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
7: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
2: อยากเห็น
7: คร
2: ับ
7: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
8: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้ว
1: ครับ
8: แต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั้นเอง
1: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
8: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่าน ช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อ

0: เมื่อปีพ.ศ. 2519พงษ์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพงษ์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธก็ขออนุญาตเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
1: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าผืนดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
0: ได้ไหมคะเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ๊ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก็ให้เคี้ยวใบนี
1: ้อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะที่นี่เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดงก็คือน้ำจากฝางใช่ไหมครับ
0: แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไปแล้ว
1: ไปเล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: คร
1: ับ หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติขมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราก
0: ล
1: ุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้หนืดมาก
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยน
0: ี่
2: มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือไปหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
3: ใช่ครับ
2: อยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
0: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
3: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
3: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปครับ
2: ไปเลย
4: ไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำหรับไอจิวนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูราลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูราลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิวหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิวนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ปวดท้องประจำเดือน
1: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
1: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
2: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
1: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
2: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
1: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์แผนจีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิวนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิวนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งโกจูราลัมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆ

ร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทําการรักษาด้วยไอจิลนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทําไอจิลเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสําหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์เนี้ยมีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยครอบครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะผิดผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญไงครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับและยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มาก
0: ๆแน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่2จานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆค่ะ
0: ครับพี่ผัดครับพี่ผัดอยู่ไหนอ่ะพี่ผัดกูกูกูกูกูพี่ผัดพี่ผัดครับอ้าวพี่ผัดไม่ยืนอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วเร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่เคาะประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเหรอครับปาพี่หมวยรออยู
2: ่ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปแล้วพี่อะไรทำอะไรกับพี่เนี่ย
2: ฆ่าเราไม่พิม
0: อาหารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้ว
2: ค
0: ่ะ
2: โอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
0: ์อย่างพี่ผัดเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
2: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาด
2: แต่พี่ไม่แน่

0: จว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนไต
1: อาจจะพร้อมๆกัน
0: ดานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ20 23ค่ะ
2: แล้วที่เจอตอนอายุ
0: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
1: สีแดง
2: เลือดออกเหรอคะ
0: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จากโรคนี
1: ้คิดแบบว่า
0: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
1: ก็ถือว่าเป็นการคิดบวก
0: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากครับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
2: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าปัสสาวะเป็นสีเลือด
0: ค่ะ
2: ใช่มั้ยคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
0: ใช่
2: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยมั้ยคะ
0: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันหนึ่งยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
2: ทางเกลียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
0: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าช่วย2ลิตรก็จะดี
2: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
0: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
1: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
0: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอ่ะ oh. ซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะ ก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะ ก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอกให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ยไตกลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
2: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ปัทไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะดูแลตัวเองดีขึ้น
1: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ปัทไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
0: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
1: สำหรับโรค
0: ใช่เยอะ
1: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
2: หลังจากที่พี่ปัทไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
0: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮะตั้งแต่เด็กไม่มีคนบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
2: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
0: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
2: ะ
0: เราควรรู้อ่ะค่ะควรไม่ควร
3: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
0: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
3: เปลี่ยนอะไรครับ
0: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี้
2: ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
0: โอเคค่ะ
2: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีครับ
2: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
4: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวดไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่อ
2: ม
4: ในบางคนก็จะเป็นจากโรคอย่างที่คุณข้าพัดเป็นนะครับก็จะเป็นพวกIgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ต้องรองลงมา
0: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
4: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไม่มากเกินแล้วถ้าเกิดติดเชื้อบ่อยๆโรคไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
1: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่จะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
4: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชาแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
1: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
4: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
2: แต่ละระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
4: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องแล้วปลูกถ่ายไตใหม่ นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดไตก็จะอาจจะฟื้นขึ้นมาได
1: ้หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนเขาจะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
4: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินมากเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงเติมสักครึ่งช้อนเคยเกลือสัก 1.4 ช้อนแล้วก็เหลือ 1.8 อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังว่ากำลังพอดีนะครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารอย่างเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
2: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
4: ระยะที่1ถึงระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นมันไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเนี่ยไม่ใช่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได
1: ้อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
4: ตอนที่หนึ่งต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
5: ู
4: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
1: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
4: อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่สองคือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
2: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
4: ถ้าเทียบกันระหว่างคน2คนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
1: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
0: ค่ะ
2: ดีค่ะ
1: ฟังกันครับ
5: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
1: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
4: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตหายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็คือสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
2: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
6: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเลือกอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนําแนะนําว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกําลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าดีได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปหรือกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
2: สุดท้ายอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
4: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มแล้วไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่จะเกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
2: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
1: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
7: ดีครับ
1: และในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
2: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
1: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
8: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
2: เนี่ยเรานั่งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
8: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
2: รู้เรื่องสิ
1: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
8: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆละกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
8: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
2: อยากเห็นครับ
8: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับ

0: พี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
1: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้วแต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั้นเอง
0: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงในรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเมื่อปีพ.ศ.2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ้ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก็ให้เคี้ยวใบนี
1: ้อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะทีนี้เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดง
0: สีแดง
1: ก็คือน้ำจากฝางใช่ไหมคร
0: ับ แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไป
1: เล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: ครับ
1: หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติขมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรา
0: ครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่มั้ยคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเมื่อกี้หนืดมาก
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมต้องหอมไปแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่รักธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยนี่มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
3: ใช่ครับ
2: อยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกัน

0: อะไรครับไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลยผมเพิ่งกลับมา
1: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
2: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
2: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
1: เดี๋ยวน้องบีม
2: ครับ
1: ลาท่านชมก่อนค่ะ
2: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
1: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
1: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
2: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
1: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ไปคร
1: ับ ไปเลย
3: ไป

0: สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างหมอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับบาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับบาร์ตแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.ส่วนนึงที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกา

0: ว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
1: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มีอิมแพคในระดับชาติให้ได
0: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจทั่วโลกใต้
1: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548ก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
0: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริตซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
1: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่

0: ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้ามาในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยและก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratith. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot.To yes, to make it the finalize and run the robot. Yes.
3: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronics circuit part, and if there is some minor mistake, the holes that.Components can go wrong. It can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือ

0: เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
1: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
2: 3 2 1 Let's get started ทุกคนคือใจของหัว順調に前の方に進んでいくロボカップレスキュー、磁気リーグ60キロ。やっぱりこのロボット60キロあるそうです。ちなみに、お人形さんを見つけると、このように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมจนถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแห่งจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่

จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆ ก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรค

ไตที่เสื่อมลงค่ะค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดนึงซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้วการจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความมื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อม

ค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทําให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ําไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมุติมันมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆก่อนเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกอย่างนี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะเราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลด

การกินพวกของ dairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลงนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลนึงที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วอีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมุตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมุติเราไม่ได้ตวงฉี่อ่ะแต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวันสองวันน้ำหนักขึ้นทีละโลสองโลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้สองอันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆ ก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวนึงนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ด้วย60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสอะค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโ

แคลเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเนี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันนี้จะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้น

0: เยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกนี้จะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดอะไรที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะคะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งไชโป้หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
1: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คมันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: การนอนกลเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
1: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
2: 107ครับ107
1: ครั้ง
2: 107ครั้งครับ
1: โอ้โห

0: งๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส
1: ่
0: บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บรรหิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
3: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจรักษา
2: เดี๋ยวผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
3: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะฮะอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเงี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจเราไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
2: ึ้
3: น
2: ทำให้เกิดเสียง
3: ใช
2: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
3: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลีความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
2: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
3: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
2: ็คือง่ายๆว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
3: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะงั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
2: คือมีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได้
3: อ
2: ัน
3: นั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
2: เดี๋ยวความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
3: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
2: อม
3: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ย ง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขอสมกใส่ชุด
4: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
3: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
4: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
3: เยอะมาก
4: ที่ยังไม่รู้ตัว
3: เยอะมากเยอะมาก
4: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
3: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะ
4: ครับ
3: ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างกังกายวิภาค
4: ครับ
3: อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณนี้เราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
4: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
3: ้ใช่
4: มันก็จะบวมหายใจลำบากมาก
3: ใช่อ
4: ันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
3: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรทางนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทันซินโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวแล้วหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวเนี้ยเยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้น
4: แล้วก็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
3: ใช่ๆ
4: ก็คือง่าย
3: ใช่ใช่
4: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
3: ไม่สดชื่น
4: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
3: ใช่
4: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
3: ใช่
4: อันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
3: ไม่ดี
4: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
3: ก็เป็
4: นไปได้
3: ก็เป็นไปได
4: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
3: ใช่หรือเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
4: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
3: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลอกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอสอบได้ที่หลอพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดรีนอยด์โตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็ดมาได้ที่หนึ่งเลย
4: คุณหมอเดี๋ยวนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจ
3: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
4: ้
3: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าแล้วจะเรียนเก่ง
4: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอน

0: พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
1: สมาธิไม่ดี
0: แล้วสมองมันขาดออกซิเจน
1: ใช่
0: เซลล์สมองตาย
1: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
0: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
1: ใช่ใช่
0: เอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลและผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
1: า
0: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
1: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าของคุณกิฟต์เนี่ยม
0: ี
1: ทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
0: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
1: ครับผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
1: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิฟต์ดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
1: ดูไหมฮะ
2: ตรงนี้ข้างขวาอักเสบกว่าแคบกว่า
1: คันนี้ตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนมันนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
0: บาลานซ์กัน
1: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
0: ี่เป็นอยู่ครับ
1: โอเค
0: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวี
1: โอเค
0: ต่อไปยังไงฮะ
1: พึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูก
0: จมูก
1: ในคอสนะ
0: วันนี้ในคอส
1: ดูตรงดีนะ
0: ข้างในคอสใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นดูภายนอกตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะติดมองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูกว้างกว่ากันเยอะเลย
0: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช
1: ่
0: ไหม
1: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
0: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
1: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
0: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วล่ะครับนี่ยังไม่ไปช่องคอนะคุณหมออ
1: นุญาตขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
0: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
1: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิฟต์ลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
0: ครับ
1: โอเค
0: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
1: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
0: ครับ
1: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมตอนซีนสองข้างใช่ไหม
0: ฮะ
1: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
0: ยังไงฮะ
1: มันคือต่อมตอนซีนมันจะโตด้วย
0: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วต่อมซีนจะโตด้วย
1: ใช่เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื่อยๆ
0: คร
1: ับ โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
0: ไม่เคยเห็นครับ
1: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณกิฟต์นะฮะขออนุญาตแลบลิ้น
0: เจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บ
0: หายใจทางจมูก
1: จับปากแลบลิ้นแลบลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะอีหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
0: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
0: แต่ที่ไม่ปกติคือ
1: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดหนึ่ง
0: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
1: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
0: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
1: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มากๆ
1: นี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: ก่อนหน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปแล้ว
0: มันคือการตกแต่งอันนี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะทั้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตามัน
1: ไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สาเหตุที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมันครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วแม่เนี่ยต้องขึ้นไปนอนชั้น4ค่ะท้องได้5เดือนแล้วมีคนบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วก็ห้ามยกของหนักอะค่ะจริงไหมคะคุณหมอแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
0: นั่นสิฮะต้องทำยังไงเนาะงานก็ต้องทำเป็นคุณแม่ก็ต้องพักผ่อนด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะตราบใดที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำหรือมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นคันเสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคลาสออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดได้ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
0: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
1: ดีเลยค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: คนมอง
4: ถ้างั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ

0: หนึ่งสองสามเหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าเข่ายำเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: จบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: มาขาแยกปลายแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตบ
1: ท่านนี้ทำอะไรได้ไหมครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ฮารีได้ได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดว่าว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวทงตัวทงตัวทงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี่
1: เฮ้ย
3: สาม
1: เฮ้ย
3: สอง
1: เฮ้ย
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเ
1: ฮ
0: ้ยมือแตะด้วย
2: มาเฮ้ยเ
0: ฮ้ย
1: เฮ้ย
2: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได
0: ้สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมไหมยังลุกลงลุก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: ลง
0: ขอสี่เที่ยวเอ้าสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สามสองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหนม
1: ือ
0: ด
1: ้
0: วย
1: ใครเหน
0: ื่อ
1: ยก
0: ่
1: อนแพ้
0: เดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดิน กลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว้
1: คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไปห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนอ่าดันเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนำออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์ของแต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: ถึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
2: เป
1: ็
2: นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได
2: ้
1: อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อบริสุทธิ์สก
2: า
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือติดปีกก็จะบอกว่าพอเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆแล้วทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี่เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามี่นะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี่

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี้
1: อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เข้าตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันเช่นเราช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมติว่าได้เราไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับลองลึกมาจากนอกเข้าไหนก็ได้นะ
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: นั้นโอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้าเนลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้าเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: แม่มันเริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเข้าตูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโคมีเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เข้าตูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหม
0: คะราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: ก็จะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างในด้วย
1: มีอัลมอนด์อยู
0: ่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: โอเคขั้นที่สองนะครับจะเรียงประกอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4ลูก
1: 4ลูก
0: แตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4ลูก
1: นี่แตงโมฮอลแลนด์
0: แล้วก็สุดท้ายโทมี่เมลอนทั้งหมด5ลูก
1: โอเค
0: นี่4ครับ
1: 445
0: 445ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฮอลแลนด์ครับสนุกไหมครับ
1: มากไม่ต้องดูเหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมเราเป็นไกด์
1: เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: 4ลูกแล้ว
1: นี่ต้อง4อันนี้5 4งง
0: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3
1: อันนี้5อันนี้1
0: อีกอย่างละหนึ่งครับ
1: อีกอย่างละหนึ่ง
0: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
1: อันนี้สีแดง
0: โอเค
1: เรีย
0: บร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็จะมีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึง
1: แต่ง
0: นะครับก็เริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกะสวยๆเหมือนในร้านอาหาร

0: 8ดาว
1: ทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
2: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลางตรงกลาง
1: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
2: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
1: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
2: เสร็จแล้ว
1: จะได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
2: ถือว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าม
1: ัน
2: มีขนมปัง
1: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
2: อบเอง
1: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วยังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
2: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได้
1: สลัดเมลอนเซซามิครับ
2: สลัดเมลอนเซซามิแล้วนะคะสลัดเมลอนซีซามิ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
1: ้
2: ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักน่ารักได้
1: ใช่ครับ
2: และถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
1: ลองชิม
2: ถูกต้อง
1: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
2: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
1: ให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
2: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
1: โทมิเมลอนครับ
2: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
1: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติ
2: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
1: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
2: มีความหอมของ
1: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมน
2: ะ
1: มันจะฉ่ำใช่ครับ
2: แ
1: ล้วค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
2: น
1: ี่ซอสเยอะเลยครับ
2: ซอสเยอะด้วย
1: โอเค
2: โอเคต้องหลับตากิน
1: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยๆกัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนใช่โอเคเป็นไงบ้างครับ
2: อันนี้จะกรอบกว่า
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะ
1: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
2: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
1: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
2: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
1: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
2: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
2: มีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มีถั่วแระญี่ปุ่นด้วย
2: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี้
1: ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
2: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับบ้านไปได้ด้วย
1: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
2: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
1: เ
2: ฮลตี้มาเดย์เหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
1: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
2: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหม
1: คะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
0: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
1: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับแล้วทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
0: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
1: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
0: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้
1: ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
0: มีซ่อม
1: ให้นะครับเราจะมีพลั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
0: และในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
1: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
0: ต้นกล้าที่ต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ต้นคอสครับ
0: อันนี้ก็มีคู่มือ
1: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไง
0: โอเค
1: พอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นงานตอบแทนเขา
0: จะได้
1: เราก็จะมีเก็บมะเขือเทศพันธุ์ฮอลแลนด์กัน
0: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้เลยกลับบ้านเลย
1: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: บแรกเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้มีพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะครับมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะเนี่ยฮะใช่โอเคได้ครับตอนนี้เราก็จะดุยมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นเขาออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยแต่เขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้เนาะ

0: เบตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ใน
0: ต
1: ั้ง
0: ม
1: ี
0: ใช่ฮะจะมีเมจิกให้แล้วก็มีป้ายชื่อ
1: แล้วมาทำอะไร
0: อันนี้หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: เขาจะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตัวจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตัวเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อซันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู่
1: เราส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว
0: ้
1: เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้ต้นต้น
0: ก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับเราก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลย
0: ฉลอมของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่าพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่

0: ราก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรกาเดียนนี่คือได้ตั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับด้วยตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้นใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติแล้วจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวเรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่า
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนั่งเลยนะฮะอันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆคนเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนจินตนาการแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมดเลย
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปลดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่นี่ลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆโรย
1: เขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: อ๋อแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เข้าไปอยู่ในนี่ฮะเนี่ยให้เป็นหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่ก็วางเอาแต่ว่าชอบอย่างนี
0: ้โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่ก็บางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีชช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะเป็นไรครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราก่อนว่ากดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: จะได้เป็นร่อง
1: ให้มีหินไม่ได้ใช่
0: แล้ว
1: ก็คือแล้วเราก็ตักหินค่อยๆโรยไปที่มันต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้เอาทรายไป
1: โรยสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: แค่เห็นนั่งเล่นอยู่กับหลานที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีก็เห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: กระต่ายมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นเรามันจะมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่าย
0: น้
1: ำดีครับผมทำให้เสียบเข้าไปอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: โอเค
1: ปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้เทอร์บินนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะอ
1: ย่างนี้ครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่น่ารักโอเคเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไปรู้แบบว่ามันเขาจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้ข้าวปูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริ งนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็

0: ที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
1: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่ากรีนโปรดักต์ได้ชัดขึ้นพอตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์ภัทราวุฒิมาแล้วว่ากรีนโปรดักต์เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของกรีนโปรดักต์แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Friday ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย คืออะไรพี่
3: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
2: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
3: ใช่

0: นิดนึงอีกนิดนึง
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไร
0: อะไรนะครับพี
1: ่ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: ผมเพียง
0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ต้องทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสันนิษฐานเยอะไปหน่อยโอ้ยฮู้เดี๋ยวโอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: พี่สุดยอดแล้วงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี้ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้นะ
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต
0: ่
1: อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่า
0: การเคลื่อนที่กับอย่างเงี้ยยืดเส้น
1: ใช่ใช่ถ้าอยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมค้างไว้กับอีกอันก็คือในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีอีกสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตัวเองนะ
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเองแอคทีฟ stretching
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได้
1: ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์ของการยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับ

0: มาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลุงจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
1: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: หุ่นดีมากดูเป็นแบบ
1: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยหุ่นประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการ stretching พอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
1: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
0: เดี๋ยวเขาดูวงหน่อยเขาดูวงหน่อย
1: ก็คือก็ขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่เขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยเป็นพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรหรือว่ามองไม่เห็นลูกเขาจอดปุ๊บเนี่ยให้ลูกหายให้ลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
1: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
1: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
1: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกไงครับมันทำให้ผมแฟบแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไม่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
3: ใช่มันต้องมีหลัก
0: มีหลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
1: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให
3: ้
0: โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อาจารย์ผมนะครับ
3: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
1: ผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาฉีกขาด้านในไว้
3: ครับแต่เขามาถีบขาด้านในเราซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
0: แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค
3: ่
0: อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
3: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก็
0: มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
3: ่มีการสั่
0: นเมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
3: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
0: เต็ม
3: ที
0: ่
3: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆให้ยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ได้3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
3: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่ไหมอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
3: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช่
3: เพราะขีดความสามารถของ
0: อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
3: ๆ
0: โอเคเราดูใหม่
3: ไม่ไม่ท
0: ำที่สาม
3: เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะค่อยๆนั่นแหละ
0: ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่อยๆนะครับ
4: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
3: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ไปสลับถามต้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
1: ครับ
0: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
1: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
1: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟสชันนอลคู่นี้เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
3: ลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลุกพร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
3: ใช่
0: เนาะ
3: ใช
0: ่วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
3: เราจะยืดจาก
0: มีหลักการไหมมีหลักการไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ก็คือจากล่างจากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบน
3: ขึ้นหาบน
0: โอเค
3: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันนะครับโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
0: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
3: ใช่
0: โอเค
3: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได
1: ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
3: ยากงอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบวยนะครับของบวยก็พยายามก้มลงนะครับ
1: ทำไมพี่ไม่มาเลย
3: ค่อยเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คื

0: ายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
1: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่มจากเซฟ
2: พี่บอกพี่บอกจากยืด
1: เดี๋ยวสลับกันเซฟเซฟอย่าต่อล้อต่อเถียงครับ
3: เอาพร้อม
0: เอาไว้แล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค
1: ่
0: อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเข
0: ้
1: าเดี๋ยวเจาะ
0: ครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
1: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
0: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
1: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ได้ดึงนะให้น้องจ
0: ะกระเด็นค่อยๆเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
2: ได้อีกนิดนึงคร
0: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
1: โอเคนี่ตึงมากนะ
2: คือ
1: จริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
2: ตึงครับ
0: ค่อยๆไล่ไป
1: เราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
0: เริ่มมีอาการแล้ว
1: ก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็จะการหายใจหายใจเข้าหายใจออก
0: ค่อยเหยียดยืด
1: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
0: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
1: โอเค
0: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
1: ไอ้ยาน
0: ะครับ
1: ด้านแนวนี้เลย
0: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
1: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
0: ใช่พยายามให้ตึง
2: แล้วมือนี้ครับ
0: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับยืดมายืดมา
1: ตึงไหมครับ
2: ตึงครับ
0: ยืดมายืดมา
2: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ด้านข้าง
1: ใช่ใช่
0: เสร็จแล้วคราวนี้เซฟ
2: ผมดึงกลับ
1: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงจริงมันค่อนข้างถ้าเรารู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังด้านข้าง
0: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
1: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวมันเป็นแนวนี้นะครับพี่ต้น
0: ใช่ไหมใช่ใช
1: ่มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
0: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
1: มาเซฟมาขอบคุณ
4: ไม่ใช่ฮะ
0: ดึงมาดึงอีก
1: จริงๆแล้วคนทำต้อง
0: พยายามดึงตัว
1: จริงเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะ
0: ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
1: มาละมาละ
0: ครับเหยียดยืดไป
1: ผมต้องยืดตัวนึ
0: ง
1: ยืดเอว
0: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
1: โอเคมา
0: ดึงชายโครงมาข้างนอก
1: โอ้โหมาละ
0: ดึงชายโครงมาข้างนอกดึงชายโครงมาข้างนอก
1: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
0: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับให้เหมือนกับเป็นแค่จุดลังอ่ะค่อยๆลังเขาลังเขาลังเขาให้เขามีการยืด
1: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ค่อยเป็นค่อยไป
1: ไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
0: ใช่แล้ว
1: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
0: กล้ามเนื้ออกละ
1: หน้าอก
0: โอเค
1: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
0: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยนะครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
1: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
0: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้า
1: ๆตึงไหมครับเชฟ
2: ตึงอยู่ครับตึงอยู
1: ่สั่นแล้วเนี่ย
0: ใครกลับมาใคร
2: มีคนโทรมา
1: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
0: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
1: วินาที
0: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้ากับสมาธิมือแตะท้ายทอย
2: ครับ
0: ค่อยๆพยายามไม่เอาเข่าดันหันข้าง
1: หันข้าง
0: หันข้าง
1: ถ้าเข่าดันมันจะเจ็บหลัง
0: โอเคค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
1: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
0: ครับ
1: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงอันนี้วันนี้เรามาฝากกันเลยเพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
0: ครับ
2: ได้อีกไหมคร
1: ับ ได้อีกครับ
0: ไปอีกค่อยๆ
1: เห็นไหมน้องเซฟจะถามผม
0: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
1: นั่งนะ
0: นั่งหลังพิงกัน
1: ยังไงครับ
0: นั่งขัดสมาธินะครับ
1: ขัดสมาธินะครับ
0: แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
1: แล้วจับยังไง
0: จับพี่จับเองนะครับนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
1: อ๋อเหรอ
0: บุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
1: โอ้ยโอ้ย
0: นี่ต
1: าอ๋ออ๋อ
0: สะโพกลงนะสะโพกลงยัง ขียนอีกครั้งไว้อีกครั้งไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
1: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
3: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
1: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
3: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
1: พี่ลองเซฟลองให้พี่เซฟเดี๋ยวจะรู้จะร
3: ู้ไอ้น้องแขนเชื่อๆนะค่อยๆดึงลง
1: กดสะโพกลงนะ
3: นะสะโพกลง
2: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
1: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี้
3: ใช่เพราะมีการยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกนลำตัวอยู
2: ่นี่มันเหมือน
3: มันก็เลยทำให้เรา
2: ใช่
3: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปใช่ไหม
2: ครับ
1: สุดยอดท่านี้มันต่างกับท่ายืนยังไงผมเห็นคนทำอย่างเงี้ย
3: พี่ทำให้พี่ทำให้
1: ผมจำพี่ดิพี่จะรู้เลยว่าผมเดี๋ยวพี่จะรู้เลยว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
3: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
1: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับสิอีเอาไปไม่ประโยชน์คนดู
3: เอามา
1: โอเคเนี่ยถ้าผมเห็นทำแล้วเขาจะทำอย่างนี้
3: ใช่
1: มันต่างยังไงครับ
3: เหมือนกัน
1: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเยอะขยำเนี่ย
3: ไม่ใช่แล้ว
1: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
3: เพราะถ้ายืดเหยียดแล้วเราจะไม่ค่อยมี
1: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขยม
3: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
1: ยืดไม่ใช่ขยม
3: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
1: อะไรครับอะไรครับ
3: เห็นไหมก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
1: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดที่ไปเลยขาเหยียดที
1: ่ผมต้องยากดหลังใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
1: ขาลงได้แค่นี้อ๋อพระคุณโอ้ย
3: ไปได้มันก็จะยืดในส่วนบนล่าง
1: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
3: ะ
1: ความปลอดภัยผมว่าน
3: ั่งปลอดภัยกว่าใช่
1: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
3: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบ๊วยดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีความขาดความมั่
1: นใจแล้ว
3: ขาดความมั่นใจแล้ว
1: ต่อไปครับ
3: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
1: การยืดกล้ามเนื้อไหล
3: ่เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนเหยียดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
1: โอ้โห
3: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเขาได้แล้วก็ค่อยๆขึ้น
1: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะก็เลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
3: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
1: กีฬาประเภทกีฬาเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
1: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
3: คราวนี้ลองทำ
1: จากทักษะกีฬา
3: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
2: อันนี้ผมต้องจับ
3: ช้อนขึ้น
2: จับช้อนขึ้น
3: ช้อนขึ้นฮะ
1: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
3: ช้อนขึ้นเราใช้ช
1: ้
3: อน
1: อ้อยอ้อยอ้อย
3: ช้อนขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกบุ้ยนะครับดันขึ้นพอได้ก็บีบเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกไปข้างลึกไปข้างลึกผ่อนลง
1: เป็นไงมันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันนะรู้สึกตึงมาก
3: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งยกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
3: ิ้
1: นสุดท้ายแล
3: ้
1: ว
3: แขน
1: กล้ามเนื้อ
3: แขน
1: ไบเซ็ปไตรเซ็ป
3: ใช่เราไม่ให้ยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับก็จะช่วยยืดนะครับ
1: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
3: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
1: โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
2: ตึงอยู
3: ่เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
1: จะไม่ได้จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกัน
1: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ

0: ครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บ
1: โอเค
0: ใช่ใช่ครับ
2: นี่กำเส้นขึ้นเลย
1: โอ้นี่โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
0: ไปได้อยู
1: ่
0: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
0: ใช่
1: ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได
0: ้
1: อย่างมีความสุข
0: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
1: เรื่องของเราสามารถเพิ่มความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
0: วงอะไรต่าง
1: วงก็จะดีขึ้น
3: ดีขึ้นครับ
1: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
3: น่าจะดีขึ้นนะผม
1: ลองดูสิ
3: ลองดูนะ
1: รู้สึกเป็นไงครับ
3: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว
1: ่าลองดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
3: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
1: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
3: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
1: แป๊บเลย
3: ใช่ครับ
1: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
0: ้
1: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
1: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหน
0: ที่เราต้อง
1: ในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บแต่การเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บมันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
1: ต้องแยกเป็น
0: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
1: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื
0: ้
1: อกับการตึงแตกต่างกัน
0: แตกต่างกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอๆมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่มั้ยพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โรคไตเรื้อรังตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่มีความสำคัญต่อวงการสาธารณสุขไทยนะครับโดยข้อมูลปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยคือประมาณสัก8ล้านคนนะครับที่เป็นไตวายเรื้อรังไตมีหน้าที่รักษาสมดุลน้ำในร่างกายนะครับพร้อมทั้งรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไตก็ยังทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรียยูริกหรือว่าสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปไตก็ยังมีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษสารเคมีต่างๆที่เรารับเข้าสู่ร่างกายสวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คุณลุงมีอะไรมาปรึกษาหมอนะครับ
1: ไปตรวจเลือดเจอ
0: ครับ
1: ไตไม่เคยดี
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการอะไรแต่ถ้าเกิดเราละเลยการเอาใจใส่ไม่ได้ตรวจ

0: ร่างกายหรือการรักษาอาจจะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นจนเป็นระยะท้ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวคุณลุงทำแขนอย่างนี้นะครับเกรงข้อมือไว้นะครับโอเคครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นไตเรื้อรังนะครับก็คือเป็นโรคทางไตบางอย่างอย่างเช่นพวกโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น SLE หรือว่าไตอักเสบนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาวะเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคอ้วนการสูบบุหรี่นะครับหรือการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงรับประทานยาชุดหรือว่ายาสมุนไพรได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงหรือสารที่ปนเปื้อนจากอาหารบางอย่างการตรวจวินิจฉัยเรื่องไตเรื้อรังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในการเจาะเลือดตามปกตินะครับก็คือเราจะใช้ค่าครีเอตินินในการมาวัดการกรองการทำงานของไตนะครับนอกจากนั้นก็ต้องตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อจะดูความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นในไตไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่รั่วออกมาจากไตหรือว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงที่ออกมาผิดปกตินะครับอันที่3คือต้องตรวจวินิจฉัยทางรังสีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวระบบไตนะครับหรือว่าจะทำเป็น CT สแกนเพื่อเราจะหาความผิดปกติของโครงสร้างในไตหรือว่ามีนิ่วไปอุดกั้นไตหรือเปล่านอกจากนั้นในภาวะบางภาวะที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่ไตเนี่ยไปตรวจดูเพื่อที่จะรู้ว่าไตเนี่ยวายเรื้อรังมีสาเหตุจากการอักเสบของไตหรือเปล่าเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาผลตรวจออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่าไตของลุงเนี่ยค่าการทำงานเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยค่าไตเนี่ยอยู่ระยะที่4นะครับเป็นไตเรื้อรังไตเรื้อรังแบ่งเป็นหลักๆเนี่ย5ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเริ่มมีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อยนะครับการทำงานของไตเนี่ยยังไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่มีการทำงานเนี่ยเกิน 90% นะครับโดยที่อาจจะตรวจพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นโปรตีนในปัสสาวะต่อมาก็เป็นระยะที่2ค่าการทำงานของไตเนี่ยเริ่มเสื่อมมากขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 60-90% นะครับต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3โดยที่การทำงานของไตเนี่ยจะลดลงอยู่ที่ 30-59% นะครับโดยที่อาจจะตรวจพบความผิดปกติของเกลือแร่ในระยะนี้นะครับก็อาจจะมีอาการเช่นขับน้ำไม่ได้ทำให้บวมที่ขาหรือว่าที่บริเวณตาแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่รับการดูแลก็สามารถทำให้ไตเนี่ยมันวายมากขึ้นนะครับเป็นขั้นที่4การทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงนะครับจะลดลงเหลือที่ 15-29% ครับต่อจากนั้นก็จะเป็นระยะสุดท้ายนะครับก็คือระยะที่5นะครับระยะนี้ค่าการทำของไตเนี่ยก็จะลดต่ำน้อยกว่า 15% ก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการของเสียคลั่งนะครับก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะออกน้อยลงน้ำท่วมปอดได้ก็จะเป็นระยะที่คนไข้เนี่ยต้องเตรียมตัวและได้รับการบำบัดไตทดแทนนะครับโดยสรุปวิธีการชะลอไตเสื่อมนะครับหลักคร่าวๆก็คือ1เราต้องรู้จักเลือกทานอาหารนะครับคือทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับหรือว่าอาหารที่มีสารต่างๆที่ทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับและตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดูว่าไตเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงนะครับเราจะได้ทำการรักษาหรือว่าให้แพทย์เนี่ยได้ปรับยาเพื่อป้องกันชะลอไตเสื่อมไม่ให้กลายเป็นไตระยะสุดท้ายนะครับในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้องวอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบฮึบนิดนึงว่าม
2: าละครมาแล้ว
1: ยังไม่พอยังพอช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
2: พร้อมเจ็บขาครับ
1: โดดว่าแต่ไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
2: อะไร
1: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
2: เท้าลอย
1: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
2: ฮึบมาไปก่อนคนเดีย
1: วฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
2: ไปซาไกลเลย
1: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
2: ิ
1: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างอ้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
2: ่
1: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสอง
2: ยัง
1: สามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาไหนลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
2: แตะ
1: ด
2: ้
1: วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้าข
2: ้
1: างข
2: ้
1: างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
2: จะเตะดูแล้ว
1: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้าง 2จังหวะข้างๆ4

0: เที่ยวมามาสี่สาม
1: ยังไ
0: ม่สอง
1: ยังไม่อยู
0: ่โอเคพอโอเคเราคูลดาวน์นิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดีสี่สามสองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววาง
1: ก็
0: เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไปสองหนึ่งอ้าวเก้าชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: สี่สามสองเปลี่ยนข้างว่างอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆสี่สามสองลดเท้าย่อมือสอดขมิบหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
1: ้
2: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ก็เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นเรื่องของกีฬาหรือว่าออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: ครับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอาร์มไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
0: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันสักหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวละโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดสักหน่อยนี่ไม่รู้ว่าใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีไอ้สะเก็ดไฟอะไรเข้ามาตึกตัวเรา
0: สะเก็ดไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: หัวหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลกับเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่คร
0: ับน้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
2: ่มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
2: แล้วก็มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บล็อตบ๊อบ
0: ครับ
2: ผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: ใช
0: ่ครับแล้วก็มีวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
2: มันแล้วแต่ใช้งานเล็กใหญ
0: ่อย่างอันนี้ประมาณสัก200-300วานะ
2: ครับ
0: อย่างนี้สักกี่คนเนี่ยพี่ตึกมันโอ้โห4ชั้นได้ไหม
2: เป็นคนทำนานหน่อยไม่ต้องใช้มาก
0: ก็ไม่ต้องใช้มาก
2: ใช่ครับ
0: บอสเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
2: ใช่
0: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้องเทเสา
2: เ
0: สาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
2: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
0: มาเป็นแท่ง
2: ๆครับ
0: เป็นบีมเลย
2: แฟบมาเรียบร้อย
0: แฟบมาเลยด้วย
2: ใช่ครับ
0: มาถึงไขน็อต
2: น็อตแล้วก็กำมะลอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฟบมาแล้ว
0: มีขั้นตอน
2: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องของเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
0: ครับ
2: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
0: ครับผม
2: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเขาคือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
2: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได
0: ้ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป้องกันอย่างสูงครับ
0: หรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
1: ควันนี้เราก็มีแว่นครับ
0: มีแว่น
1: แล้วก็
0: ปิดส่วนตา
1: ผ้า
0: ผ้า
1: ปิดจมูก
0: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
1: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
0: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
1: พกไปครับ
0: อ๋อนี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
1: ยังไม่จำเป็นครับ
0: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
1: ใช่คร
0: ับ แว่นก็ต้องมี
1: ต้องมีครับ
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่สำคัญเหรอครับ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
0: าง
1: เข้ามาหาตัวเรา
0: ที่มืด
1: มันจะมันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อมันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้ยอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
1: มีครับมีที่ครอบหูครับ
0: ฮะอันนี้เหรอ
1: ติดหู
0: อันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปึ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
1: ครับ
0: มีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนฮะอ
1: ย่างน้อยก็ไม่ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ
0: 80ไม่ได้100ก็ต้อง80
1: ได
0: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน50อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานนึงก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
1: ทีนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตรงนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: ก็
0: ทำที่เรามีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
0: ความรู้ที่เรามี
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี
1: ่ตอนนี้28ครับ
0: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมาร ักอาชีพนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่นุเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
1: ครับ
0: ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซต์ไซต์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี่
1: ไซต์นี้น่าจะไม่ถึงปีนะครับ
0: ไม่ถึงปีนะกำลังเร่งงานอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้างั้นไม่กวนพี่นุดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่นุครับในไซต์งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามีกฎระเบียบมีการตั้งมาตรการไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
0: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ กำลังสั่งงานอยู่เปล่าครับพี
3: ่ครับผม
0: ใช่
3: คร
0: ับ เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
0: ต้องเช็คก่อนนะ
3: ครับ
0: ด้านบนมีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี
0: ้
3: แต่งานพวกงาน
0: เดี๋ยวโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4ห้าชั้นเนี่ย
3: ครับผม
0: ไม่รวมหลังคาอีก
3: เอาไม่รวมครับ
0: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
0: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแพนนะ
0: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมเราก็มาประกอบที่หน้างาน
0: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี
0: ้หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลาเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
0: ประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างอันนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
0: ที่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: ทำงานด้านนี้ประมาณ30ปีแล้วครับ
0: 30ปีเลยพี
3: ่ครับผม
0: โอ้โหเดี๋ยวคราวหน้าเจอสถาปนิกตัวเล็กๆสอนด้วยนะครับ
3: ครับผม

0: ี่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเซฟตี้ท็อกเทรนนิ่งคนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเทรนกันก่อน
1: มาคุยกันก่อนเราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับหนึ่งเซฟตี้ส่วนบุคคลฮาร์ดเน็ตนะฮาร์ดเน็ตเซฟตี้เบล
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว
1: ้ปลอดภัยนี่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆแล้วตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าเพราะว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
0: ีโอกาสใครที่เอะอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
1: ต้องขออนุญาต
0: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
1: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู
0: ่
1: ที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตก็เป็นเขตก่อสร้าง
0: ต้องรู้กันนะครับ

0: ุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟแมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมก็คือในส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งอบรมเซฟตี้พนักงานทุกคน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟแมนอะไรต่างๆทุกเช้าเราจะมีการมิทติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้จะต้องทำไงเซฟตี้ตัวเองนะครับผ่านการอบรมมาแล้วนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองให้มาก
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ HTP ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลหมวกนะครับแว่นตารองเท้าหัวเหล็ก
0: ครับผม
1: รองเท้าหัวเหล็กนะครับขึ้นที่สูงก็ต้องมีฮาร์ดเน็ตมีเอียร์ปลั๊ก
0: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับจะมีขอเกี่ยวอยู่นะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ครับผม
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
0: ครับ
1: อย่างแสงแดดอะไรพวกนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักนะพักก่อน
0: ครับ
1: เราฝืนทำไม่ได้ลงมาพักสัก15 นาทีหรือ 10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับ1ก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะคร
0: ับ
1: หัวใจอันดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้องนะ
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อัน
1: นี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอดนะ
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: และก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณนิวแพลนด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปแล้วตรงไหนต้องดูก่อนนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียร์อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
0: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
0: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
0: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
0: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับ จริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างอะเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
0: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลยถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
0: ถนน
3: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
0: ครับ
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
0: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
0: ครับผมซึ่งถามว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเพราะเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็เอามีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
0: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่ๆแรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
3: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไปใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
0: ่
3: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็ช่วยลดในเรื่องของความดังของเสียงเรื่องของเสียงที่ดัง
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก
0: ็
3: สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
0: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับ
3: ม
0: าไปลงมือกันต่อฮะมา

ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกาย

0: เราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: โควิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นตรวจหาไม่เจอตรวจยากอีกต่างหากวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมันหลบภูมิได้สำหรับโควิดกลายพันธุ์นะคะหลายๆคนก็กังวลมากเดี๋ยวก็มีเชื้อนู้นเชื้อนี้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงๆอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าเรื่องแรกเลยนะคะโควิดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่อันนี้พูดเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเลยค่ะโควิดครั้งแรกเกิดที่จีนนะคะพอกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์หรือว่าเป็นอัลฟาเนี่ยนะคะมีการแพร่ได้มากขึ้นถึง2เท่าค่ะขณะนี้เรามีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกและก็มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแพร่ได้มากกว่าอังกฤษอีกถึง2เท่าค่ะเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตัวพันธุกรรมของมันเองจนกระทั่งมันสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นค่ะแล้วก็บางคนติดเชื้อแล้วไม่มีอาการทำให้ไปแพร่เชื้อต่อไปได้อีกค่ะความเข้าใจเรื่องต่อมานะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ตรวจเชื้อได้ยากขึ้นหรือไม่ค่ะหมอขอฟันธงเลยนะคะว่าไม่ได้ยากขึ้นคนคิดว่าตรวจยากขึ้นนะคะอาจจะมีหลายปัจจัย1คือถ้าสมมติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมีการตรวจเป็นวิธี PCR อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ว่าถ้าเราตรวจได้แอนติเจนนะคะมันจะต้องมีไวรัสปริมาณมากพอสมควรเลยถึงจะตรวจเจอยังมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องเทคนิคการทำด้วยค่ะว่าทำถูกต้องหรือเปล่ายางลึกพอหรือเปล่าการหยดน้ำยาการอ่านถูกต้องหรือไม่ค่ะเรื่องต่อมานะคะโควิดกลายพันธุ์เหล่านี้เก่งมากหลบภูมิคุ้มกันได้ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากนะคะหมอขอตอบเลยว่ามีส่วนจริงค่ะหลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยพอฉีดไปแล้วยังคงติดได้แล้วก็มาติดสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะเพราะว่าการทำวัคซีนในเบื้องต้นตอนที่เริ่มผลิตเลยเนี่ยมันมีเฉพาะสายพันธุ์ตั้งต้นคือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือว่าสายพันธุ์จีนใช่ไหมคะพอมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆปุ๊บวัคซีนหรือตัวที่ปกป้องเนี่ยมันเจอไวรัสตัวใหม่ซึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมันเลยหลบภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมให้ถูกต้องกระชับเปลี่ยนถ้าสมมติมันเริ่มเปียกหรือว่ามันเก่าแล้วนะคะพยายามหมั่นล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็พื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพหรือว่าน้ำและสบู่นะคะอันดับ3เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดหรือที่ปิดที่ไม่มีอากาศระบายค่ะอันดับ4นะคะหมั่นตรวจสอบตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ามีความปกติอะไรหรือเปล่าอันดับ5นะคะควรไปฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มั่นใจมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรับมือโควิดได้ไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะ

สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆด้วยการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจากตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครุมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: นิ้วล็อก
0: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
2: ปวดตามข้อปวดประมาณ
0: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
2: ะ
0: แถวนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเนาะ
2: จะไม่เจ็บ
0: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
2: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านลองอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับนิ้วกลางเนาะตอนคลายเจ็บไหม
1: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองตั้งเราอีกทีครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบหมอรามากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับชื่อตอนวันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองเป็นเรื่องที่อาจจะตีความได้ยากนะฮะว่าเอ๊ะถ้าสมมติสมองเราเริ่มที่จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ดีแล้วมีความเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทีนี้สัญญาณที่สมองเขาจะบอกเราออกมาเนี่ยจะบอกมาได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีอาการอะไรที่เอ๊ะอันนี้ชักไม่ดีละหรือว่าเอ๊ะอาการนี้แค่แบบเตือนเบื้องต้นแล้วเราไปเมนเทนไปดูแลบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมนะฮะอาการสมองมันสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างที่ผมบอกนะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปตามกันเลยครับและแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอพิษนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
1: วันนี้ผมกับคุณหมอแล้วก็จริงๆยังมีบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ถ้ามาเนี่ยโอ้โหจะเห็นใส่เสื้อแบบนี้หมดเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้เป็นเสื้อสีเขียวค่ะลายหัวใจอินฟินิตี้ค่ะของมูลนิธิรามาธิบดีเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เราจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันที่เราเรียกว่าวันรามาธิบดีค่ะก็คือการครบรอบในการมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี60ปีแล้วค่ะตั้งแต่เช้าก็มีงานค่ะมากมายค่ะตั้งแต่การทำบุญคณะค่ะไล่มาจนถึงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นค่ะในสาขาต่างๆทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศและในระดับต่างประเทศแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงมุทิตาจิตค่ะให้กับท่านอาจารย์อาวุโสค่ะก็สำหรับอาจารย์พีเองก็ดีใจมากค่ะได้เจออาจารย์หลายๆท่านที่แบบไม่ได้พบกันนานมาแล้วอาจารย์หลายๆท่านก็สอนมาตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาแพทย์แบบนี้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเจออาจารย์หลายๆท่านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นชาวรามาธิบดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไป60ปีที่แล้วที่เป็นวันก่อตั้งเนี่ยนะฮะตอนนั้นมีโรงพยาบาลหรือยังฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์หรือว่าเป็นคณะแพทยศาสตร
2: ์เป็นคือในคณะของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่2ส่วนประกอบกันก็คือส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็แต่ว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็จะนึกถึงโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือฟังเลคเชอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากคือการฝึกงานการฝึกงานมันโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฝึกงานของผู้ที่เรียนวิชาชีพในทางสาธารณสุขเกือบทั้งหมดมันก็ต้องบอกว่าคณะแพทย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันกับโรงพยาบาลเพื่อเอาไว้ฝึกนักเรียนค่ะที่จะจบไปเป็นแพทย์และพยาบาลในอนาคตค่ะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็มีด้วยกันหลายโรงเรียนนะคะมี4โรงเรียนแล้วก็มี1สถาบันค่ะคุณเป้โรงเรียนแพทย์ค่ะแล้วโรงเรียนพยาบาลค่ะโรงเรียนเราเรียกวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายก็คือเหมือนกับเป็นการฝึกพูดฝึกทักษะการพูดการออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวชศาสตร์ฉุกเฉินวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินก็คือที่สอนบุคลากรตามที่เป็นเราเรียกกลุ่มพารามีดิกส์ก็คือผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็สถาบันสถาบันที่เพิ่งได้รับการรวมเข้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคือสถาบันราชสุดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เราดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะสถาบันราชสุดาเนี่ยจะฝึก ทักษะหรือสอนเนี่ยหลายๆเรื่องให้กับผู้ที่พิการค่ะ
1: แล้วจะตั้งเป็นหน่วยนึงเลย
2: เป็นหนึ่งเหมือนเทียบมีความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนเลยค่ะค่ะก็จะเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินสื่อการสอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่เรียนก็คือก็จะเป็นบุคลากรที่จะไปพัฒนาไปช่วยเหลือ
2: ใช่ต่อไปของคนในกลุ่มนี้ใช่ค่ะรวมไปถึงเราก็มีผู้ที่พิการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยใช่ค่ะ
1: โอ้โหก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ60ปีรามาธิบดีแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย
2: ์ใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับรามาธิบดีค่ะ
1: ครับทีนี้ส่วนประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับ

0: สั่นเสื่อมซึมคือถ้าพูดถึงอาการสั่นที่มาจากสมองท่านผู้ชมคิดถึงโรคอะไรโรคที่ยอดฮิตที่เราจะคุ้นกันคือโรคสั่นคือพาร์กินสัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะโรคสั่นก็พาร์กินสันก็สมัยก่อนเรียกโรคสันสันนิบาตค่ะ
0: ทำไม
1: ใช่ค่ะเป็นภาษายากมากก็เคยได้ยินคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเรียกว่าสันนิบาตลูกนกก็ได้ค่ะแต่ว
0: ่
1: าพอเราเป็นคือพาร์กินสันเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอท่านหนึ่งค่ะก็เราก็เลยเรียกเขาว่าโรคของพาร์กินสันคือ Parkinson's disease แต่พอตอนเราเรียนเราก็พอภาษาไทยจำช่วยจำก็บอกโรคพาร์กินสัน
0: พากันสั่น
1: ใช่ค่ะก็เป็นโรคนึงที่เจอได้บ่อย
0: เจอได้บ่อยใน
1: โดยเฉพาะในผู้สูงวัยใช่ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสมองอาจารย์พินะบางอย่างเนี่ยพอฟังคุณหมออธิบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองบ้างละประสาทบ้างละแล้วพากินสันนี่ทั้งสมองทั้งประสาทเลยไหมฮะ
1: ส่วนนึงค่ะแต่หลักๆจะอยู่ที่สมองเป็นหลัก
0: สมองเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะคือสมองระบบสมองและประสาทเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่หลายอย่างมากในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่การรักษาสมดุลพื้นฐานเลยควบคุมอุณหภูมิระดับออกซิเจนการรู้สึกตัวต่างๆรวมไปถึงในความสามารถที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากก็จะมาเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้ความจำภาษาพฤติกรรมมารยาทบุคลิกภาพอารมณ
0: ์
1: มันจริงๆพอเราพูดถึงการเสื่อมลงของระบบประสาทและสมองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีอาการและการแสดงออกได้หลายรูปแบบ
0: โอ้หลายรูปแบบต้องเป็นคู่กันไหมฮะสมองกับประสาทเนี่ย
1: คือระบบประสาทที่เรียก nervous system เนี่ยค่ะมันจะเป็นคำรวมซึ่งในนั้นเนี่ยในระบบอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่สมองไขสันหลังเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเรียนเรื่องระบบประสาทเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งก้อนกลมๆไขสันหลังยาวๆออกมาเส้นประสาทที่แตกออกมาค่ะ
0: คือถ้าความเข้าใจของคนเราเนี่ยบอกระบบประสาทเราก็จะไปนึกถึงแต่เส้นประสาท
1: ใช่ไหมฮ
0: ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วระบบประสาทอย่างที่คุณหมอพิษบอกสมองไขสันหลัง
1: เส้นประสาท
0: เส้นประสาท
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นพอพูดถึงระบบประสาทมันจะกว้างมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้เวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกระบบประสาทเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยทราบมันก็น่าจะยากไหมฮะเพราะว่าแต่ละอย่างมันดูแบบเป็นแบบอวัยวะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะฮะ
1: คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าโรคทางระบบประสาทเนี่ยถ้าเราพบว่าเขาเสียที่จุดเนี้ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งนี้ในระบบประสาทเช่นถ้าการเสียบคำพูดในลักษณะนี้ภาษาในลักษณะนี้จะต้องเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแขนข้างนี้ไม่มีแรงนะเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแบบนี้ค่ะเราสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ในปัจจุบันเราก็พบว่าโรคหลายๆโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองเนี่ยนะคะเมื่อเรามีอาการของโรคและเราคิดว่ามันใช่ที่ตำแหน่งนี้แล้วล่ะเราปรากฏว่าจริงๆพอเราย้อนกลับไปในเคสหลายๆเคสเหล่านี้เราพบว่ามันมีการเสื่อมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นละก่อนที่จะมีอาการมันเป็นขบวนการสะสมมาเรื่อยๆของการเสื่อมสลายของสมองจนกระทั่งออกเป็นอาการชัดโรคหลายๆโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยหลายๆโรคถ้าทำได้เนี่ยก็จะมักจะรีบคัดกรองตั้งแต่เริ่มก่อนที่อาการจะชัดพอมีอาการนิดหน่อยเนี่ยรีบละ
0: รีบ
1: หาก่อนใช่
0: นะฮะเพราะฟังดูเหมือนจะรักษายากไหมท่านผู้ชมพอพูดถึงโรคจากระบบประสาทมันจะไม่เหมือนแบบปอดหัวใจกระเพาะที่มันเห็นอะใช่ไหมฮะ
1: คือประเด็นของการรักษาโรคระบบสมองและประสาทเนี่ยค่ะก็คือเซลล์สมองเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเน
0: ี่
1: ยถ้ามันเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายไปแล้วเนี่ยมันงอกใหม่ช้ำมากๆมากๆหรือไม่งอกใหม่เลย
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดีถ้าเราจะรีบหยุดกระบวนการพังเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มพังนิดเดียวมันจะได้ไม่พังต่อไปค่ะ
0: ร
1: วมไปถึงไอ้ที่พังไปแล้วเนี่ยเรากู้ขึ้นมาเนี่ยยากมากในหลายๆโรคเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกนาทีทองเช่นคนไข้ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะ

0: เป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนาทีทองก็จะแบบ3เดือนแรกต้องรีบแบบฝึกให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะฟื้นฟูได้ช้าแล้วเนี่ยมันยังมีระยะเวลาของมันด้วย
1: ครับถ้าเราพูดเฉพาะระบบประสาทนะฮะคุณหมอพิทักษ์สาเหตุจะเกิดจากความเสื่อมอย่างเดียวไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังมาจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยได้ฮะ
0: ได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมีได้จากหลายสาเหตุบางทีอาจจะไม่ได้เป็นจากความเสื่อมก็ได้มันอาจจะเกิดจากเนื้องอกก็ได
1: ้
0: เกิดจากสมองของเราเนี่ยน้ำมันบวมน้ำเยอะๆก็ได้เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงขาดออกซิเจนก็ได้เพราะว่าจริงๆสมองเนี่ยกับระบบประสาททั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะบอบบางสักนิดนึงค่ะเช่นถ้าเราดูแขนหรือขาเราเนี่ยกว่าเราจะตัดลงไปเจอเส้นประสาทเนี่ยมันจะต้องอยู่ลึกพอสมควรหรือสมองเนี่ยต้องอยู่ตั้งอีกทีก็คือบอกถึงความบอบบางของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งฟื้นฟูสภาพยากขึ้นใช่ค่ะเขาเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบบางสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนเยอะ
1: ค
0: ่ะใช้ออกซิเจนเยอะงอกช้าบาดเจ็บที่ใจน้อยบาดเจ็บง่ายเช่นถ้าเป็นผิวหนังเนาะคุณเป้ต้องล้มแรงๆทะลอกเลือดออกโอ้ปุ๊บแล้วถึงจะเป็นแผลเป็นแผลไม่สวยแต่สมองเนี่ยสมมุติว่าขาดออกซิเจนไปแป๊บเดียวก็โบ๊ะบะไปแล้วหรือคุณเป้หิวข้าวเยอะๆน้ำตาลตกเยอะๆเนี่ยสมองเราก็คิดไม่ค่อยออกแล้วใช่มันเข้าไวกับสิ่งแวดล้อมมากขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการเสียหายขึ้นการซ่อมแซมตัวเองของเขาเนี่ยก็ช้ามาก
1: วิธีการที่เราจะดูแลเรามักจะได้ยินในคำโฆษณาสรรพคุณอะไรบ่อยๆนะคุณหมอพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบำรุงระบบประสาทอะไรแบบนี้เราจะคุ้นหูมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะบำรุงระบบประสาทก็ไปกินพวกอาหารเสริมหรือพวกวิตามินหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นพอไหมฮะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะดีได้เนี่ยค่ะ1เลือดที่ไปเลี้ยงสมองต้องดีค่ะเวลาพิษสอนน้องๆ นักเรียนแพทย์บอกว่าเราไม่เอาเลือดชั่วไปเลี้ยงสมอง
1: โหยากเลย
0: น้องๆก็เลือดชั่วคืออะไรคะอาจารย์ค่ะก็เลือดที่น้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆเลือดที่แฟตเยอะๆไขมันเยอะๆข้นๆอย่างนี้ไม่ดีค่ะเลือดที่มันซีดเม็ดเลือดแดงน้อยๆนำออกซิเจนไปไม่ดีมันเราต้องเอาเลือดที่ดีมีคุณภาพไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดเนี่ยซึ่งเส้นเลือดแดงเนี่ยซึ่งเหมือนกับท่อน้ำของสมองเนี่ยค่ะท่อน้ำที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสะอาดถ้าเกิดท่อน้ำมันอุดตันหรือตีบตันเนี่ยอาหารออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะไปบำรุงสมองก็ไม่ดีไปไม่คล่องโฟลว์ไม่คล่องเหมือนเราท่อตันเนาะเหมือนรถติดอยู่ก็ไปไม่ได้หัวใจต้องแข็งแรงหัวใจต้องแข็งต้องปั๊มดีสูบฉีดดีเลือดถึงจะไปเลี้ยงสมองที่ดีหัวใจจะแข็งแรงได้เนี่ยนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีเส้นเลือดหัวใจที่สะอาดตัวปั๊มก็ต้องแข็งแรงเพราะการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็พบว่าอ๋อในที่สุดเซลล์สมองเราก็ได้อาหารที่ดีละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์สมองเองก็ต้องฝึกด้วยนะจะแบบมากินแล้วไปนอนไม่ได้เดี๋ยวอ้วนแล้วทำงานไม่ดีอีกค่ะเราก็จะบอกว่าเซลล์สมองก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกคิดฝึกจำฝึกทักษะต่างๆในแง่มุมของสมองเช่นพีททำงานสายวิทยาศาสตร
1: ์
0: สิ่งที่พีทควรจะฝึกเพิ่มเช่นการวาดรูปการร้องเพลงการระบายสีการเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้เซลล์สมองพีทเนี่ยมันได้ออกกำลังได้ฝึกหลายๆด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยลักษณะของแนวคิดก็คือว่าเหมือนคุณเป้ชาร์จแบตเตอรี
1: ่
0: เต็ม 100%
1: คร
0: ับ เมื่อคุณเป้ผ่านไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆแบตเตอรี่ก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าคุณเป้ก็ยังอยู่เหลืออยู่เยอะเช่นในวัย80เนี่ยคุณเป้อาจจะเหลือแบตเตอรี่ที่ 80% แต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพิษดูแลสมองไม่ดีเลยตอนเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกทักษะสมองต่างๆพิษ

0: ูแลตัวเองไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นไขมันไม่ยอมรักษาเป็นโรคหัวใจของพวกเนี้ยก็จะทำให้แบตเตอรี่ที่มันควรจะชาร์จเต็มในวัยผู้ใหญ่มันก็อาจจะชาร์จแค่ครึ่งเดียวแต่พอเราเป็นวัยสูงอายุมันก็จะเกิดการทำหน้าที่ที่น้อยลงเกิดความเสื่อมของความสามารถในการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่มีแบตเตอรี่เต็มกับคนที่ไม่มีแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสักครึ่งนึงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจึงมีความเสื่อมของสมองเนี่ยที่ไม่เท่ากันค่ะ
1: เท่ากับว่า
0: พบว่าถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็ก
1: ครับ
0: ค่ะสมองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตั้งแต่เราเกิดเลยจนกระทั่งเราแบบอายุเยอะๆเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราดูแลสุขภาพเราให้ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วสมองที่แข็งแรงจนอายุเยอะ
1: ๆถ้าผมจะสรุปก็คือถ้าสมมติว่าไขมันสูงหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเราไม่ได้ดูแลพฤติกรรมอะไรเราเลยสมองเราแทนที่จะได้ของดีๆไปกลายไปว่าได้บำรุงไม่เต็มที
0: ่ใน
1: อนาคตอาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นอย่างนี้แหละครับ
0: อาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นใช่เมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะกว่า
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องเสื่อมจะมีอะไรอีกไหมคร
0: ับเราจะถ้าเราเทียบอย่างเช่นเราวัดระดับความสามารถของสติปัญญายกตัวอย่างเช่น IQ test อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ละคนก็จะเก่งไม่เท่ากันค่ะบางคนเก่งในด้านนี้มากกว่าอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นการลักษณะของการฝึกการดูแลสุขภาพสมองด้วยเราก็พบว่าหลายๆคนที่มีพฤติกรรมทำลายสมองเช่นการใช้สารเสพติดค่ะการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้สมองเราอ่ะเก่งไม่เท่ากับอีกคนนึงนะในอายุที่เท่ากันค่ะ
1: มีปัจจัยเยอะ
0: มีปัจจัยเยอะมากค่ะสมองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่จะเห็นว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ได้หนีไปจากสุขภาพกายเท่าไหร
1: ่ครับเอ๊ะคำว่าสมองในที่นี้รวมถึงอารมณ์ด้วยไหมคร
0: ับใช่เพราะว่าสมองจะมีบางส่วนของสมองที่ทำหน้าที่คุมเกี่ยวกับอารมณ์พฤติกรรมทักษะทางสังคมบางอันเราพบว่าสมองบางส่วนเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการก้าวร้าวค่ะอาจจะมีพฤติกรรมภาพหลอนหวั่นระแวงวุ่นวายอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
1: นะฮะสมองดีอารมณ์ดีสัมพันธ์กันไหมฮะ
0: สัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันแม้กระทั่งคนไข้ที่อารมณ์ดีเนี่ยบางทีเป็นสมมติเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้นะขนาดสมองเหี่ยวแล้วเขาก็ยังแบบอารมณ์ดีค่ะก็จะมีบางคนเป็นแบบนั้นในขณะที่บางคนแบบเป็นโรคเดียวกันเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันแต่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอเป็นอัลไซเมอร์ก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยยิ่งหงุดหงิดใหญ่เลยก็
1: ม
0: ี
1: นะฮะทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารบ้างฮะคุณหมอพิษท่านผู้ชมฮะตามประเด็นเลยสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองไปดูข่าวแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะข่าวแรกนี่มาที่พากินสัน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่เราพูดกันได้แต่ต้นพากินสันอะไรนะพากัน
0: สันค่ะใช่ค่ะ
1: พากันสันท่านผู้ชมฮะไปดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับจากรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันนะครับบอกว่าพาร์กินสันหรือว่าโรคสั่นสันนิบาตเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์สมองบางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยที่สร้างจากสมองส่วนตรงนั้นนะครับชื่อว่าโดพามีนลดลงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลอีกบอกพาร์กินสันที่พบได้บ่อยในผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองมีความเสื่อมหรือว่ามีจำนวนลดลงนะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยแวดล้อมก็ได้อย่างเช่นอาจเจอพวกสารพิษสารกำจัดวัชพืชเป็นต้นนะครับหากมีอาการบ่งชี้ของพาร์กินสันควรรีบไปพบแพทย์ถ้ารู้เร็วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ไวการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือโรคพาร์กินสันค่ะ
1: เอ๊ะใช่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นไหมฮะเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยพาร์กินสันเนี่ย
0: ใช่ค่ะเป็นโรคหนึ่งของระบบประสาทแต่โรคในระบบทางระบบประสาทเนี่ย มีหลายโรคมากค่ะเพียงแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือพาร์กินสันพาร์กินสันเนี่ยเป็นการเกิดการเสื่อมสลายของเซลล์สมองที่หลั่งสารสื่อประสาทก็ต้องกลับมาที่คำว่าแล้วสารสื่อประสาทคืออะไรค่ะก็คือเหมือนเป็นภาษาพูดระหว่างเซลล์สมองแต่ละตัวให้คุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาพูดทีนี้หนึ่งในภาษาพูดที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องก็คือตัวสารสื่อประสาทเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีน
1: ค
0: ่ะซึ่งตัวโดปามีนเองเนี่ยมันจริงๆมันคุมหลายเรื่องนะคะ อย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีพาร์กินสันก็คือคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแต่โดปามีนก็ยังทำอีกหลายอย่างค่ะโดปามีนคุมอารมณ์ด้วยนะคะคุมในเรื่องของความสามารถในการทำงานอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะโดปามีนจริงๆทำหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นชัดก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของโดปามีนกับการเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ในเนื้อข่าวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เป้อ่านเนี่ย
1: ค
0: ่ะก็อาจารย์หมอทัศนีค่ะจริงๆเนี่ยแอบขออนุญาตว่าพี่ทัศนีจริงเป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีนะคะปัจจุบันก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันประสาทบ้านใกล้ๆเราเองใช่ค่ะแต่ว่าพี่ทัศนีก็เป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีค่ะก็อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เอาไว้ตามข่าวเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพาร์กินสันแล้วเรารักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคพาร์กินสันเนี่ยมันก็จะยืดออกไปมันก็จะยืดออกไปซึ่งการรักษาเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเรารู้ว่าสมองเราขาดสารโดปามีนเราก็เติมน้ำมันลงไปก็คือเติมโดปามีนเข้าไปในสมองเพื่อให้การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาการหลักของพาร์กินสันเนี่ยค่ะมันดีขึ้นค่ะไม่เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเราก็สามารถเรามีใครหลายคนเลยที่รักษากัน10ปี15ปี20ปีเพราะว่าโรคเหล่านี้มันคือเซลล์สมองที่มันสลายไปแล้วแล้วมันไม่งอกใหม่ไม่งอกใหม่เพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะต้องรักษาแล้วก็อยู่กับเราค่อนข้างนานค่ะ
1: ครับเอ๊ะอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยพาร์กินสันมันคือฟังแล้วมันคอนเซ็ปต์เดียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมั้ยฮะ
0: คล้ายๆแบบนั้นใช่ค่ะ
1: เพราะมันไม่ติดต่อ
0: มันไม่ติดต่อ
1: แล้วมันก็เป็นนานเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังประเภทนึง
1: โอเคมันอาจจะเข้าคอนเซ็ปต์แต่เราจะไม่ค่อยใช้ด้วยกันเนาะ
0: ใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราพูดถึงโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังแบบที่ไม่ติดต่อว่าเบาหวานความดันไขมันอะไรแต่จริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างนึงนะคะ
1: แล้วคุณหมอพูดถึงสารโดพามีนที่บอกว่าเราเหมือนเติมน้ำมันเข้าไปได้แสดงว่ามันเหมือนมียา
0: ใช่ค่ะ
1: ยาที่เป็นสารโดพามีน
0: ใช่
1: แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยกินเข้าไปเลย
0: ใช่ใช่คอนเซ็ปต์ประมาณคล้ายแบบนั้นเลย
1: แต่ผมฟังประโยชน์มันดูเยอะจังเลยนะฮะที่บอกว่าสารโดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำให้สมองทำหน้าที่ได้ดีขึ้น
0: ใช่เพราะว่าจริงๆคนไข้พากินสันน่ะไม่ได้มาด้วยสันอย่างเดียวนะคะมาด้วยอย่างอื่นด้วยนะ
1: ครับ
0: เช่นมาด้วยเดินช้าลงการเคลื่อนไหวร่างกายในภาพรวมช้าลงกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่ดีนอนแล้วฝันร้าย
1: เกี่ยวด้วย
0: เกี่ยวด้วยจากสารโดปามีนนี่แหละท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะค่ะพวกนี้เป็นจากสารโดปามีนหมดบางคนถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะมีอาการเห็นภาพหลอนได้คือโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารมันเหมือนเราพูดภาษาไทยภาคกลางอะค่ะพี่เป้ไปภาคไหนก็คนอื่นก็ฟังพี่รู้เรื่องหมดแบบนั้นมันโดปามีนก็เหมือนทำหน้าที่หลายๆอันคือทุกคนเข้าใจหมดว่าโดปามีนมาทำหน้าที่แบบนี้กับฉันนะกับตัวฉันนะอย่างเงี้ยค่ะพอไปอีกส่วนหนึ่งอ๋อนี่ตัวนี้ภาษาโดปามีนอ๋อมันเราจะต้องทำงานแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะมันพอมันหดไปมันหมดไปเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการขึ้นได้กับในหลายๆระบบ
1: ครับผมฟังแบบนี้ผมอยากจะได้โดปามีนสักกระปุกหนึ่งจังเลยคุณหมออ
0: ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้มันก็จะไปเยอะเกินไปใช่
1: เยอะไปก็ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีค่ะทุกอย่างที่มีตามธรรมชาติเนี่ยสมดุลอยู่แล้วเราเพราะว่าในไข้พากินสันบางรายนะคะที่แบบเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันเนาะเราใส่ยาลงไปเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วสังเกตดูลักษณะการตอบสนองกับยาตอบสนองสักครึ่งนึงใส่ไปอีกครึ่งนึง อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วถ้าเราใส่เยอะไปหรือใส่เร็วไป ก็จะมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในลักษณะอื่นอีกจริง
1: ถ้ามันเยอะเกินไป
0: ใช่ใช่ใช่พอจะมีการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติอย่างอื่นอีก
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมจู่ๆคุณหมอผมขอหน่อยแล้วผมลองกินดูสิแล้วผมจะเคลื่อนไหวผิดปกติอันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียว okay. ใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นเราไม่ขาดเราไม่ต้องกิน ใช้คำนั้น
1: เราสร้างขึ้นมาเองโดพามีน
0: โดพามีนเป็นสารที่เราผลิตในร่างกายใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
1: มีอาหารอะไรที่มันจะไปส่งเสริมให้โดพามีนผลิตได้ดีขึ้นพวกกินไข่แดงกินโปรตีนดีๆอะไรอย่างงี้ไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพทั่วๆไป okay. เลยค่ะไม่ได้มีอันไหนที่แบบโฟกัสเป็นพิเศษ
1: แต่พอเราแก่หรืออายุมากขึ้นโดพามีนมันจะผลิตลดลงอย่างนั้นไหม
0: ครับใช่แต่ต้องไม่ลืมคอนเซปต์ของการชาร์จแบตเตอรี
1: ่โอเค
0: ก็คือมันอาจจะลดลงเนาะแต่ว่ามันพอที่จะใช้
1: เหมาะสมกับร่างกายเราแล้ว
0: ใช่ใช่แต่ในกรณีที่เป็นโรคแต่ว่ามันลดลงเยอะไปมันก็เลยเกิดอาการของโรคขึ้น
1: มีที่คุณหมอพูดถึงพาร์กินสันถ้าเรารักษาได้เร็วก็จะลดอาการแทรกซ้อนของโรคถ้ากับว่าพาร์กินสันไม่ได้มีแค่สันเล็กๆไปจนถึงสันเยอะๆแสดงว่าอาการแทรกซ้อนมันมีมากกว่านั้นเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะมีเยอะกว่านั้นเราเป็นพาร์กินสันไปนานๆเนี่ยอย่างที่บอกเราอาจจะมีการนอนที่ผิดปกติร่วมด้วยเราการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีของเราเนี่ยการเกร็งของกล้ามเนื้อการรู้สึกเคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวลำบากก็ทำให้เราหกล้มสะดุดหกล้มได้ง่ายยิ่งเราอายุเยอะก็ยิ่งเกิดความเสียกระดูกพรุนพอเราล้มปุ๊บเราก็ยิ่งเกิดกระดูกหักตามมาอีกมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะแล้วนอกจากนี้ตัวสารโดพามีนเองเนี่ยค่ะนอกจากที่มันจะไปคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไปกระตุ้นให้ระบบลำไส้เราซึ่งก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่เนี่ยบีบตัวได้ดีด้วยต้องใช้พาร์กินสันเนี่ยบางคนมาด้วยการท้องผูกก็มีนะคะ
1: เพราะว่ามันกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่แค่แขนขา
0: ใช่หรือบางคนกลืนไม่ดี
1: เพราะกล้ามเนื้ออยู่นี่
0: ใช่กล้ามเนื้อการกลืนไม่ดีสำลักมาอีกติดเชื้อมาอีก
1: โอ้เห็นภาพเลยอย่างนี้เห็นภาพ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอหรืออย่างพาร์กินสันเป็นไปนานๆปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์สมองส่วนเนี้ยส่วนเล็กๆอันเนี้ยที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเสียพอมันเยอะๆมันไม่ได้เสียแต่ตัวมันไปดึงตัวอื่นเสียด้วยมันพอผู้ป่วยเป็นไปสัก15ปี10ปี15ปีเนี่ยจะเริ่มมีความจำที่แย่ลงเริ่มจะแบบมีลักษณะของผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยเริ่มมาควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากละอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอารมณ์แบบฉุนเฉียว อะไรอย่างนี้ได
1: ้ครับท่านผู้ชมเข้าใจทำความเข้าใจไปพร้อมกับผมเลยเนาะพาร์กินสันไม่ใช่แค่สันอย่างเดียวแล้ว
0: ไม่ใช่
1: เราจะคิดว่าพาร์กินสันเนี่ยสันอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อยฉุดร่างกายเราไปหลายระบบ
0: ไปหลายระบบใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้
1: แ
0: ล้วจริงๆสันอย่างเดียวเนี่ยโหดมากนะคุณเป
1: ้แค่สันก็ลำบากแล้วใช
0: ่ไหมใช่คนไข้พาร์กินสันเนี่ยแบบที่เรายังคุมโรคได้ไม่ดีแล้วขยับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใครจะผอมมากเลยนะเหมือนเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาม
1: ันเบิร์นเหรอ
0: ใช่ใช่คนไข้พาร์กินสันที่เป็นเยอะๆนี่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงให้อ้วนยากมาก
1: หมายถึงว่านั่ง
0: กล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: อ๋อมันเกร็ง
0: ใช่มันเหมือนคุณไปออกกำลังอยู่ตลอดอ่ะ
1: แล้วเขาจะเหนื่อยไหมฮะเขาจะเหนื่อยตลอด
0: พิษเคยถามพิษเคยถามใครจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดที่แบบมันเกร็งอยู่ตลอดเวลามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูเป็นโรคที่ผมขออนุญาตนะฮะเหมือนคนเป็นน่าจะรู้สึกรำคาญตลอดเวลาหรือเปล่าว่าแบบคือปกติเราก็นั่งนิ่งๆแต่ถ้าพาร์กินสันถ้าเป็นเยอะๆนั่งนิ่งอย่างนี้ไม่ได
0: ้นั่งนิ่งแล้วมันจะสั่น
1: อ๋อขนาดวางมือบนขาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แต่ถ้าคุณเป้หยิบแก้วจะไม่ขยับมือจะไม่สั่นอันนี้ต่างกันนะ
1: งงมากยังไงนะฮะ
0: มันจะมีโรคสั่นธรรมดาถ้าอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุบางรายเนาะจับแก้ว
1: จะสั่นเลยล่ะ
0: สั่น
1: นะอันนั้นไม่ใช่พาร์กินสันนะคร
0: ับอันนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช
1: ่
0: พาร์กินสันจะสั่นตอนพักนั่งเฉยๆแล้วมือก็จะแข็ง
1: อ้าวอันนี้ไม่รู
0: ้
1: แต่ระบบนึกว่าแบบผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเวลาถือจานจานข้าวสั่นใหญ่เลยอันนั้นคือตามวัย
0: อันนั้นตามวัยใช่แล้วก็หรืออาจจะมีโรคอื่นที่ทำให้สั่นขณะหยิบของกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อันนี้พาร์กินสันคือนั่งเฉยๆแล้วก็จะสั่นจะกระตุก
1: แต่ถ้าต้องใช้แรงมือหยิบจานหยิบน้ำ
0: ส่วนใหญ่จะดีกว่า
1: ดีกว่าอยู่เฉย
0: ใช่พิษเคยมีคนไข้จำได้เลยว่าในชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยนี่เป็นไข้พาร์กินสันคนแรกที่เห็นแล้ว เป็นคนที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยพาร์กินสันมาก่อนคุณเป้จำดาราที่ชื่อไมเคิลเจฟ็อกซ์ได้ไหมคะเขาเป็นดาราที่เป็นพาร์กินสันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเคสที่พีทเจอตอนที่พีทเป็นนักเรียนแพทย์นี่ก็

0: เหมือนกันอายุยังไม่เยอะมากประมาณเกือบ50แล้วก็มาด้วยอาการนั่งเฉยๆแล้วมือสั่นแต่ว่าเวลาขับรถไม่เป็นไรคนไข้เป็นคนขับรถบรรทุกจำได้ไหมกระทั่งโปรไฟล์คนไข้ขับรถไม่เป็นไรนะคะแต่พอนอน
1: นอนก็สั่น
0: ใช่พอนอนเฉยๆพอพัก
1: อ๋อพัก
0: แขนก็จะขยับละเขาก็ไม่นอนละลุกขึ้นมาขับรถต
1: ่อ
0: แล้วก็พอเขาง่วงเขาก็เอามือจับแก้วกาแฟดื่มไม่หก
1: ไม่หกกินได
0: ้พอวางเสร็จเอามือวางข้างๆแก้วกาแฟมือสั่นใช่ใช่
1: แล้วเขารู้ไหมว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไร
0: ตอนแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาแบบ
1: เหนื่อย
0: วิตกกังวลเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังจากประวัติแล้วก็บอกเขาเป็นพาร์กินสันตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาก็งงนะคะมันคือโรคอะไรอ่ะเขายังจำได้เลยว่าพี่หมอที่มาเรียนเฉพาะทางบอกอ๋อคุณลุงตอนนั้นสมัยนั้นเกือบ50เขาก็เรียกคุณลุงกันแล้วนะคะ เขาบอกคุณลุงเป็นสันนิบาตลูกนกครับเขาแบบ
1: งงเลย ยิ่งงงหนักเลย
0: นักเรียนแพทย์งงกว่า
1: อาจารย์พี่ตอนนั้นก็งงไอ้มันคืออะไรกันแน่
0: ใช่อ่ะแต่ก็สุดวงไข้เป็นพาร์กินสันจริงๆค่ะ
1: ถ้ารักษาสามารถกลับมาเหมือนเดิม 100% ได้ไหมฮะ
0: ขึ้นกับระยะของโรคขึ้นกับระยะของโรคและการเปลี่ยนแปลงของสมองแต่เราพบว่าอย่างที่ตามข่าวที่บอกเลยค่ะรู้เร็วรักษาไวเนี่ยคือเนื่องจากโดปามีนมันยังขาดไม่เยอะ
1: okay.
0: พอเราเติมไปน้ำมันมันก็จะกลับมาเต็มถังอีก okay. เราก็จะเครื่องมันก็จะวิ่งต่อไปได้เรียบร้อยขึ้นไม่กระตุก
1: คุณหมอก็ต้องเช็คประวัติด้วยถูกไหมฮะว่าเอ๊ะคนนี้เป็นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลสมองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเช็คขนาดนั้นเลยไหม
0: คือพาร์กินสันเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันเกิดการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติก็เลยพอโปรตีนเนี้ยมันก็ไปทำให้เซลล์สมองบอกไม่ชอบเลยอ่ะมันแบบไม่ชอบของผิดปกติเลยตายดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอเซลล์สมองตาย
0: ใช่เซลล์สมองบอกไม่เอาละไม่อยู่ละบ๊ายบายก็เลยทำให้เซลล์เนี้ยมันตายเร็วค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยอาการที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสันจริงๆเราเรียกกันคล้ายพาร์กินสันก็คือมีอาการสั่นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเกร็งแบบเนี้ยเราก็อาจจะเจอได้เหมือนกันในใครที่มีเส้นเลือดสมองอุดตันแตกอีกตีบแตกตันอย่างนี้ก็อาจจะมีได้หรือพาร์กินสันเองอาการคล้ายพาร์กินสันเองก็อาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดได้ที่ไปยุ่งกับตัวโดปามีน
1: เช่นใช่
0: ยายกตัวอย่างยาจิตเวช ยาทางจิตเวชบางตัวหรือแม้กระทั่งยาที่ช่วยกระตุ้นในการบีบตัวของลำไส้บางชนิดก็จะทำให้เกิด อาการคล้ายพาร์กินสันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันมีหลากหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเขาเป็นเองก็คือเป็นเซลล์สมองส่วนนี้ที่มันบ่ายบายไปเร็วกว่าเซลล์สมองส่วนอื่น
1: ก็คือเสื่อมนะฮะแล้ววิธีการตรวจยังไงฮะเวลาถ้าสมมติเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นและกว่าจะไปหาคุณหมอผมเชื่อว่า
0: เป็นเยอะแล้ว
1: ถูก
0: คือในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีแอปพลิเคชันหลายอัน
1: ค่
0: ะที่ช่วยในการคัดกรองพาร์กินสันตั้งแต่ระยะแรกๆด้วย
1: ใช้แอปเนี่ยนะฮะ
0: ใช่จะมีแอปพลิเคชัน
1: แล้วเราจัดการเข้าไปโหลดแอป
0: ใช่เหมือนเราเข้าไปตอบคำถามเขาจะบอกเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะซึ่งไอแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะพอเราเข้าไปเช็
1: ค
0: ค่ะแล้วเรามีความเสี่ยงเยอะเขาก็จะบอกว่าโอเคให้มาพบคุณหมอนะแบบนี
1: ้อ๋อคัดกรองเบื้องต้นให้เราก่อน
0: ใช่
1: นี่เลยอยู่ในข่าวพอดีเลยฮะคุณหมอพิษฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเปิดตัวอย่างแอปนี้ใช่ไหมฮะ
0: แอปพลิเคชันนี้ชื่อเช็ค PD PD มาจากคำว่าพาร์กินสันดีซีสหรือโรคพาร์กินสันใช่ค่ะ
1: เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของพาร์กินสันในระยะแรกเน้นการคัดกรองคนที่40ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงทำไมมันง่ายอย่างนั้นเลยฮะ
0: มันจะเป็นลักษณะใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการตอบคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่จริงการคิดแอปพลิเคชันเหล่านี้ในทางการแพทย์ไม่ง่ายนะคะเราต้องอาศัยงานวิจัยหลายงานมาประกอบกันแอปพลิเคชันบางอันใช้ได้ในบางเชื้อชาติบางอันเนี่ยใช้ได้ในอีกเชื้อชาติหนึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยคิดขึ้นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะ

0: าจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพาร์กินสันพีทเคยได้มีโอกาสพบปะแล้วก็คุยกับอาจารย์หลายครั้งพีทก็บอกโอ้อาจารย์เก่งมากเลยซึ่งข้อมูลในการทำแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยจริงๆทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะคะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เราต้องการข้อมูลของคนไทยนะค่ะอาจารย์รุ่งโรจน์นี่มีข้อมูลพาร์กินสันในคนไทยเยอะมากแล้วข้อมูลมาวิเคราะห์เลยว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราพบว่ามันมีอันนี้คือแบบตั้งตัวเลขเล่นๆนะสมมติว่าเรามี30ปัจจัยอ่ะใน30ปัจจัยเนี่ยมันอาจจะมีผลไม่เท่ากัน
1: อ
0: ันนี้อาจจะได้น้ำหนักแค่แต้มเดียวอีกอันจะได้น้ำหนัก10แต้มซึ่งของพวกนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคำนวณมาให้แล้วเขาถึงจะเอามาตั้งค่าน้ำหนักแล้วจะมาทำเป็นแบบฟอร์มให้เราตอบคำถามในแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วถึงตีออกมาเป็นความเสี่ยงใช่ค่ะเพราะจริงๆแอปพลิเคชันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันช่วยในการคัดกรอง
1: บ
0: อกกับเราว่าเราอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเราน่าจะใช่เยอะหน่อยเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ถ้าประเมินแล้วสมมุติเราประเมินเองในแอปพีดีเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าขาย
0: ก็ไม่น่าใช่เราก็อาจจะเป็นอาการจากอย่างอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงอาการเราที่เราเป็นเนี่ยแล้วเรากังวลมันเป็นอะไร
1: ก็ต้องไปหาหมอ
0: ก็อาจจะต้องไปหาหมออยู่ดีใช่ไหม
1: คุณหมอว่าผมประเมินแล้วเนี่ยผ่านแอป
0: แต่มันไม่ใช่แต่ว่าผมก็ยังมือสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาแบบตื่นเต้นเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คุณหมอจะอ๋อนั่นไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่นะในข่าวเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์พิทยสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติคณะแพทยศาสตร์จุฬานะฮะท่านก็บอกว่าพาร์กินสันมักจะเริ่มต้นด้วยอาการเตือนที่ไม่ชัดเจน
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต้องไม่ชัดเจนด้วยนะอย่างเช่นอาการสั่นเล็กน้อยท้องผูกเรื้อรังโอ้โหนี่อย่างท้องผูกเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าพาร์กินสันเกี่ยวอะไร
0: ใช่ก็เรีย
1: กว่ากินผักผลไม้น้อยหรือเปล่านะฮะหรืออาการนอนหลับผิดปกติอ๋อแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับตื่นซะเช้าเลย
0: ใช่แต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยนอนแล้วแบบขากระตุกนอนแล้วแบบฝันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพวกเนี้ยจริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทราบ
1: ครับ
0: แต่ว่าบางคนเนี่ยจะฝันแบบจริงจังมากเลยนะคะฝันแอคชั่นมาก
1: ครับนี่นะฮะคุณหมอก็เลยบอกต่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามสัญญาณอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็นึกว่าเป็นอาการปกติของคนแก
0: ่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เลยเข้ารับการรักษาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปหาคุณหมอเพราะนึกว่าเป็นอาการทั่วไปเขาก็เลยเนี่ยคุณหมอท่าน
0: ก็จะไปก็สั่นแบบคอนโทรลไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้น
0: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วแบบถ้าเราแบบสั่นเยอะหรือกล้ามเนื้อเราเกรงเยอะเนี่ยค่ะอันหนึ่งที่พีทมักจะเจอนะคะก็คือลายมือเราจะเปลี่ยน
1: มันจะเขียนแล้ว
0: มันจะเขียนใช่ใช่ใช่แล้วก็ลายเซ็นจะเปลี่ยนคราวนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วมีพาร์กินสันด้วยลายเซ็นเปลี่ยนเนี่ยการทำธุรกรรมนี่แทบร้องไห้เลยนะคะใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่ว่าถ้าเรารักษาเร็วอาการเหล่านี้ก็จะได้ลดลงผู้ป่วยจะได้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติมากขึ้น
1: การรักษาเอาแบบถ้าสมมติเราเจอเร็วรักษาเร็วปีนึงเอาอยู่ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วยาที่เราใช้ในการรักษาพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นการเติมน้ำมันก็เหมือนคุณเป๊ะเติมน้ำมันลงไปเติมเสร็จนะแล้วรถมันก็วิ่งต่อได้เลย
1: ก็ดีขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เราจะเห็นเลยค่ะคนไข้จะบอกเลยแล้วคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยกินยาเข้าไปสักเท่านี้โมงเนี่ยยาออกฤทธิ์พอก่อนจะกินมื้อต่อไปเนี่ยไม่ดีละยาหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์ก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคนไข้จะพล็อตเวลามาให้พิทดูได้เลยนะคะแล้วเขาจะบอกว่ามื้อที่2เนี่ยที่อาจารย์ให้กิน11โมงอ่ะเขาขอกิน10ครึ่งได้ไหม
1: เพราะมันเริ่มสาย
0: แล้วใช่ใช่คือยาเนี่ยมันมีการปรับโดสยาที่ละเอียดมากแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากคุณหมอที่ตั้งใจที่จะดูไข้โรคนี้แล้วเนี่ยค่ะอีกอันนึงก็คือคนไข้เองเนี่ยเก่งมากคนไข้พาร์กินสันทุกคนเลยนะเขาจะบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาเป็นช่วงเนี้ย50 60เขาจะเล่าให้เราฟังได้เลยว่าเขาคิดว่าเขาต้องกินเท่านี้โมงเขาพล็อตให้เราได้

0: เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคอย่างที่คุณเป้บอกค่ะเป็นโรคเรื้อรังเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเยอะมากรวมไปถึงคุณหมอเองก็ต้องให้ความใส่ใจเยอะมาก
1: กินยาตลอดชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพากินแต่นี่เหมือนความดันเลย
0: ใช่
1: กินตลอดยาวๆเลย
0: ใช่
1: ถ้าขาดยาก็สวิงเลย
0: ใช่อาการการเคลื่อนไหวก็จะผิดปกติอีกถึงบอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องใช้ความอดทนทั้งผู้รักษาและผู้ถูกรักษา
1: ค
0: ือผู้ป่วยเองก็ต้องอดทนกับตัวโรคมากใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าพอเรารักษาไปเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยนะคะพิษมีคนไข้ที่ไม่สามารถออกข้างนอกได้เลยเพราะว่าแบบสั่นคุมไม่ได้พอเรารักษาไปเขาได้ผลดีเขาก็กล้าที่จะออกข้างนอกมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
1: ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้พาร์กินสันเนี่ยมันลุกลามไประยะกลางแล้วก็ไปไกลแล้วอะฮะเราจะรักษาให้กลับมาแล้วดีเหมือนที่คุณหมอพิษยกตัวอย่างหลายๆเคสได้ไหมฮะ
0: พิษคิดว่าได้แต่ไม่ง่าย
1: อ๋อมันจะไม่เหมือนกับคนที่แบบเป็นแล้วกินยาแล้วดีขึ้นเลย
0: ใช่เพราะว่าคือบางครั้งอะเซลล์สมองส่วนนี้มันถูกทำลายไปแล้วแต่มันก็จะมีที่อื่นที่ต้องใช้โดปามีนด้วยถ้าส่วนอื่นมันหายไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันเกร็งมากจนเราขยับไม่ได้แล้วข้อติดแล้วข้อมันติดไปแล้วใช่ข้อติดไปแล้วแล้วเรามารักษาให้กล้ามเนื้อขยับได้แต่ข้อเราไม่ไปแล้ว เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะถ้าเป็นเยอะมากๆแล้วเรามาเพิ่งเริ่มรักษาเนี่ยโอกาสการตอบสนองกับการรักษาจะน้อยจะน้อยจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบนั้น
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปใช้กายภาพร่วมด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะการรักษาพาร์กินสันเนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยก็คือการใช้ยาซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดแต่การเดียวกันการไม่ใช้ยาเนี่ยก็มีตั้งแต่การผ่าตัดก็มีนะคะการผ่าตัด
1: แต่ผ่าเฉพาะจุดใช่ไหมฮะที่แบบว่ามีปัญหาตรงไหน
0: ผ่าเฉพาะจุดก็คือเราบอกว่าเราใส่เครื่องกระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการเกร็งของกล้ามเนื้อ
1: เหมือน
0: ใช่เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่เราฝังเส้นสายไฟไปที่สมองก็กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมที่ถูกควบคุมเนี่ยทำงานการไม่ใช้ยานอกจากการผ่าตัดเนี่ยจึงก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรประจำวันทั้งหมดเพื่อให้ไข้อยู่ได้เหมือนเดิมอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการทำกายภาพเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญการเข้าใจถึงวิธีการรับประทานยาตัวนี้กินกับอาหารนี้ได้ยาตัวนี้กินไม่ได้นะต้องรอก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆที่อาจจะทำให้พากินสันเป็นมากขึ้นค่ะของพวกนี้เนี่ยถ้าทำไปพร้อมๆกันหมดเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้นาน
1: ครับทีนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยผู้สูงอายุเยอะแล้วคงต้องกลับมาสำรวจพฤติกรรมของเราละร่างกายของเราแล้วว่าเอ๊ะฉันก็มีสันเล็กๆน้อยๆทีนี้เราจะแยกยังไงครับคุณหมอว่าเฮ้ยนี่คือสันแบบผู้สูงวัยนี่คือสันแบบพาร์กินสันถ้าเรายังไม่โหลดแอปนะฮะก็วันนี้ฟังแล้วแบบว่าเอ้ยลองดูจะได้สบายใจหน่อยฮะ
0: สันปกติก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วสันอยู่เฉยๆแล้วสันลักษณะการสันเนี่ยจะเหมือนกับคุณเป๊ะเคยเล่นหมุนปากกาไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นตอนเจนเราเนาะที่เรียนหนังสือเราหมุนปากกาค่ะก็นิ้วมือมันจะขยับเหมือนเราหมุนปากกาแบบนี้ค่ะฝรั่งเรียก pin rolling ก็คือหมุนเข็มหมุด
1: อันนี้คือ
0: ลักษณะการสั่นพาร์กินสัน
1: อ๋อสั่นแบบพาร์กินสัน
0: ใช
1: ่หมุนไปทางนั้น
0: อ่ะมันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นลักษณะหมุนอยู่อย่างนี้แล้วก็บางคนบอกว่าพาร์กินสันต้องเป็น2ข้างซึ่งไม่จริง
1: ไม่จริง
0: พาร์กินสันมันจะเป็นข้างเดียว
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างใดข้างหนึ่งก่อน
1: แล้วต้องเป็
0: นเยอะๆถึงจะเป็น2ข้าง
1: แล้วต้องเป็นที่แขนหรือขาหรือว่ามันจะเป็นท
0: ั้งซี่ส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อน
1: อ๋อถ้าสั่นนี่มันจะมือมาก่อนเลย
0: ส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อนอันนึงที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยคือการเดินที่ช้าลงการเคลื่อนไหวที่ช้าลงท
1: ั้งมันช้าเอง
0: ช้าเอง
1: เอ้ยฉันอยากจะเดินเลยปกติฉันเดินเร็วกว่าน
0: ี้แต่มันไม่ออกมันไปไม่ได้มันก้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คนแก่ปกติมันก็ช้าลงโดยอัตโนมัติ
0: มันไม่เหมือนกัน
1: อ๋อไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนกันมันจะมีลักษณะการก้าวที่มันติด
1: ที่มันจะรู้ตัว
0: แขนมันขามันจะไม่เดินอย่างนี้เหมือนเราเดินมันจะลักษณะของอาการพาร์กินสันเนี่ยมันจะเหมือน
1: กว่าจะแบบ
0: ค่อยๆ ยก
1: คือใจอ่ะไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งคนไข้จะรู้เองว่าปกติฉันแก่แต่ฉันเดิน
0: คล่องกว่านี
1: ้คล่องกว่า

0: นี้ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนหนุ่ม
1: ๆแต่หรือเวลามาหาหมอเนี่ยเราดูแพทเทิร์นการเดินของคนไข้อ่ะค่ะเราก็รู้ละ
0: อ๋อรู้เลย
1: ว่าน่าจะเป็นเดินแบบพากินสัน
0: ทำไมท่าเขาจะมีท่าเฉพาะ
1: ชายอ่ะเขาจะเดินเป็นสเต็ปสั้นตึ๊ดๆๆแล้วตัวเขาก็จะตรงๆคือเวลาเดินตัวเราต้องขยับไปด้วยใช่มั้ยคะเขาจะเดินแบบตัวแข็งๆค่ะ
0: เพราะว่าเขาเกร็ง
1: ใช่แล้วเขาก็จะเกร็งค่ะจะเดินก้าวสั้นๆๆๆแล้วเขาก็จะแบบหัวทิ่มไปข้างหน้าแล้วถ้าเราบอกให้เขาหมุนเขาก็จะแบบหมุนไม่ได้เขาก็จะหมุนทั้งตัวแบบนี้เหมือนถ้าคุณเป้หมุนคุณเป้จะตัวสวิงขาหมุนไปเขาจะหมุนอย่างนี
0: ้ใช่แต่ที่คุณหมอพิษอธิบายผมนึกภาพว่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็ฟีลประมาณนี้หรือเปล่าคุณหมอหรือคุณหมอแยกออก
1: ไม่
0: ออกคุณหมอจะแยกออก
1: เขาอาจจะช้าแต่เขาจะสมูทเขาจะยังมีคาแรคเตอร์ของการหมุนตัวปกติค่อยๆหมุนแต่หมุนช้าอาทีละก้าวอย่างนี้หรือการเดินเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าแต่เขาจะไม่ก้าวอย่างนี้เขาจะค่อยๆก้าวช้าๆค่ะ
0: ตาคุณหมอกับตาผมไม่เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราถ้าสมมติพี่แป๊ะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอเลยนะคะเป็นแบบผู้ดูแลด
0: ู
1: ผู้ป่วยที่มีโรคพากินสันแบบเห็นปุ๊บคุณป่วยก็จะได้ใช่พอพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เราสอนกันมาจากการสังเกต
0: ของ
1: อาจารย์สมัยก่อน
0: คนแก่คนหนึ่งกลายเป็นคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยพากินสันแล้วให้ทำท่าเดียวกัน
1: ใช่
0: แล้วมาจ้องพร้อมกันเลย
1: แล้วคุณเป้ก็จะรู้เลยพอคุณเป้จำได้หนึ่งครั้งเนี่ยคนต่อไปคุณเป้ไม่ต้องเทียบละคุณเป้ก็จะ
0: ต่างกัน
1: จะใช่ใช่ค่ะใช่
0: นี่ก็คือสังเกตเรื่องของอาการการเดินการสั่นเราก็น่าจะพอรู้ว่าสั่นจากอายุเยอะหร
1: ือ
0: สั่นจากพากินสัน
1: ใช่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะบางคนมาด้วยฝันมาด้วยฝันมาด้วยนอนแล้วขากระตุกค่ะบางคนแบบละเมอแรงมากไปเตะภรรยาอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ละเมอแน่นะ
1: อาตานาสีเนี่ยอันนี้เพราะเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีต้องพรูฟให้ภรรยาเข้าใจเลยว่าคุณสามีของคุณหมอนะคะผู้ป่วยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เราเนี่ยต้องมานั่งพรูฟเพราะว่าคุณภรรยาเคืองไปแล้วโดนถีบเข้าไปแต่ละเมอแอคชั่นแบบเยอะมากคล้ายพากินสัน
0: เวลาหาคุณหมอต้องหาคุณหมอเฉพาะทางไหมครับหรือว่าจริงๆคุณหมออายุรเวทก็สามารถวินิจฉ
1: ัยได้โดยปกติแล้วแพทย์อายุรกรรมทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยได้การชัดเจนมากพอค่ะพากินสันส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งจะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพากินสันโดยเฉพาะหรืออายุรแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับยาการปรับยาที่ค่อนข้างจะละเอียดและยากรวมไปถึงเราต้องดูด้วยว่าคนไข้คนนี้ตกลงคือถ้าอายุรแพทย์ทั่วไปค่ะหรือแพทย์ทั่วไปพยายามให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นตอบสนองกับยาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราเข้ามาช่วย รวมไปถึงโรคต่างๆในปัจจุบันนี้ก็มียามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหรือมีออปชันในการรักษาที่มากขึ้นงั้นบางคนจริงๆก็คุมได้แล้วล่ะแต่รู้สึกว่าอายุน้อยจังเลยอ่ะคนนี้จะเป็นแบบแคนดิเดตของการใส่เครื่องกระตุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาเฉพาะทางมากขึ้น
0: ก็อย่างแอปเช็ค PD เขาบอก40ปีขึ้นไปนี่จริงๆผมก็เข้าเกณฑ์แล้วจะเป็นไหมฮะหรือเราไม่ได้มี
1: โดยปกติถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็ไม่ต้องกังวล
0: ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ
1: ใช
0: ่ไปว่ากันอีกทีตอนที่เริ่มแบบ
1: เริ่มเอ๊ะแปลกๆใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะนั้น40 50 60มีโอกาสถ้าจู่ๆที่แบบเราคล่องตัวแล้วมาสั่นอะไรแบบเนี้ย
1: เคลื่อนไหวลำบากช้าลงมากไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะคุณหมอสุรัตน์นะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทท่านโพสต์ผ่านทาง Facebook สาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอพีทบอกเลยอาการนอนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้เนี่ยคือนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับไม่ใช่เสียงเพียงแค่ภาวะหยุดหายใจเท่านั้นนะฮะแต่อาจกลายเป็นพากินสันแค่นอนกรนเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะนอนกรนกับพากินสันเนี่ยฮะ
1: ก็คือมันเป็นงานวิจัยค่ะที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังว
0: ่
1: าจริงๆแล้วในคนไข้ที่มีโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจะเจอโรคพากินสันได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีเช่นเอา คุณเป้เบอร์หนึ่งกับคุณเป้เบอร์สองมาเทียบกัน
0: ค
1: นเนี้ยนอนกลนแล้วหยุดหายใจด้วยกับคนเนี้ยนอนปกติเราพบว่าโอกาสที่คนเนี้ยจะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีเยอะขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะมีเยอะขึ้นซึ่งถามว่าทำไมทำไมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีใครบอกอะไรได้แน่

0: เซลล์สมองส่วนนี้เซลล์สมองส่วนนี้ก็เลยตายอันนี้เป็นสมมุติฐานที่เราคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้แต่จากงานวิจัยเนี่ยก็คือพบว่าอ๋อสองกรุ๊ปนี้เนี่ยกรุ๊ปที่มีการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นเยอะกว่า
1: อย่างนี้ต้องไปรักษาไหมฮะเนี่ยถ้านอน
0: อันนี้ต้องรักษานะ
1: นอนกลนแล้วหยุดหายใจเนี่ย
0: ใช่อันนี้ต้องรักษาอันนี้ต้องรักษารักษาแล้วจะแบบไบรท์มากขอบอกเลยหลังจากที่ดูผู้สูงอายุมาหลายรายคือแบบนอนกลนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยังโอเคนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้านอนกลนแบบแล้วก็เงียบแล้วก็อย่างเงี้ยเรียกหยุดหายใจขณะหลับ
1: ซึ่งต่างจากกรนธรรมดา
0: ใช่กรนธรรมดาก็ไปเรื่อย
1: ๆนอนแล้วแบบมีอะไรเงี้ย
0: มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะอันเนี้ยรำคาญคนนอนด้วยแต่ว่าแล้วหยุดหายใจขนาดมันจะมีพีเรียดที่เงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยแบบหายใจไม่ต่อเนื่องแล้วสมองก็จะเฮือกขึ้นมาซึ่งโรคเนี้ยพีทพบว่าถ้าเราตรวจเจอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้ประวัติจากสมาชิกในครอบครัวที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยถ้าเราคิดว่าคนไข้น่าจะใช่เนี่ยก็จะนำคนไข้มาตรวจการนอนอีกทีเราก็จะพบเลยว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยในช่วงที่เงียบไปแล้วเฮือกขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงต่ำมาก
1: ไอ้คำว่าหยุดหายใจไม่ได้หมายถึงว่าไม่หายใจแบบเอามือปิดจมูกอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่เขาหยุดเอง
1: หยุดในที่นี้คือไม่หายใจเลย
0: ใช่
1: แล้วทำไมไม่ตายอ่ะ
0: เพราะว่ามันเฮือกขึ้นมาไงก็คือออกซิเจนต่ำลงแล้วเยอะๆสมองก็แบบเฮ้ยออกซิเจนต่ำหายใจเร็วหายใจแล้วก็เฮือกขึ้นมาแล้วคนไข้ก็ยังหลับอยู่ด้วยนะก็ใช่แล้วก็กลนต่อแล้วก็
1: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: แล้วก็เงียบไปอีกพักนึงแล้วก็เฮือกขึ้นมา
1: แสดงว่าพักนึงที่เขาหยุดหายใจไปก็คงไม่ใช่5นาทีถูกไหม
0: ไม่ใช่
1: แล้วตายแน
0: ่ใช่
1: ค่ะตายแน
0: ่ไม่ได้นานขนาดนั้น
1: อาจจะแบบ30วิ
0: อะไรแป๊บเดียวสั้นๆช่วงสั้นๆ แต่ว่าเราก็พบว่าพองไข้กลุ่มเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่พิจเจอเขาก็จะมาด้วยแบบง่วงเหงาหานอนกลางวันไม่สดชื่นนอนยังไงก็ไม่พอ
1: ค
0: ่ะของพวกนี้พิจก็พอเราตรวจเจอโรคเราให้ใส่เครื่องช่วยเวลานอนให้หลับได้ดีขึ้นเนี่ยคนไข้มันจะตอบสนองถ้าเขาสามารถฝึกความเข้ากันได้กับเครื่องที่อัดอากาศนะคะถ้าเขาสอบผ่านตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องนะคะเขามาตรวจกับคุณเป้อีกรอบนึงคุณเป้จะเจอเขาเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะไม่ง่วงเหงาหาวนอนเขาจะแบบดูสดชื่นตอบฉับกระชับกระเฉงอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงเฉพาะพากินสันด้วยนะคุณเป้มันเสี่ยงโรคอื่นด้วยเนาะเช่นแล้วเพราะว่าภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมบางประเภทด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะว่าแบบเราขาดออกซิเจนเป็นระยะแล้วเขาแบบร่างกายก็เหมือนกับจะต้องเพิ่มให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยหมายมันก็จะเสี่ยงความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับหลายเรื่องมากที่จะทำให้ระบบมันรวนซึ่งถ้าเราแก้ไขได้นะความเสี่ยงของการที่โรคเนี้ยจะนำไปสู่โรคอื่นๆก็จะน้อยลงค่ะ
1: ต้องสลีปเทสนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะสลีปเทสแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องสลีปบางคนประวัติก็แบบโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะ
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: เขาก็จะให้ประวัติชั้นอย่างนี้เลยค่ะมีช่วงที่เงียบไปด้วยนะหมอ
1: แล้วสักพักนึงใช่ต้องมาบอก
0: ใช่ค่ะเราก็บอกโอเคไปทำสลีปเทสเพราะว่าจริงๆการทำสลีปเทสเนี่ยนอกจากเป็นการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยระหว่างที่ทำสลีปเทสเราก็ยังค่อยเทสเครื่องด้วยใช่
1: แสดงว่าโลกนี้นี่คนโสดนี่เสียเปรียบนะฮะ
0: ใช่
1: คนโสดนอนคนเดียว
0: ใช่เพราะว่าไม่มีใครรู้อันนี้จริง
1: ใช่ไหมฮะ
0: จริงค่ะ
1: ถ้าคนที่โอเคมีครอบครัวมีภรรยามีสามีเนี่ย
0: เขายังช่วยสังเกตได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือถ้าเป็นคนโสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาด้วยแบบง่วงกลางวันไม่สดชื่นยกตัวอย่างเช่นแบบพี่ๆที่เขาแบบ60แล้วกำลังเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยขับรถแล้วหลับกลางวันหรือกำลังประชุมแบบห้ามหลับก็หลับแบบยั้งตัวเองไม่อยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยต่อให้โสดเนี่ยเราก็จะต้องนัดมาทำสลีปเทสอยู่ดีใช่ค่ะ
1: ซึ่งสุดท้ายการรักษาก็คือไอ้สายเครื่องที่เหมือนงวงช้าง
0: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเป็นหน้ากากอัดอากาศเข้าไปเพื่อถ่าง

0: ทางเดินหายใจให้มันเปิด
1: ค่ะเอาจริงๆคุณหมออาจารย์พิษมันลำคาญนะ
0: ใหม่ๆลำคาญทุกคนค่ะใหม่ๆลำคาญทุกคนแล้วก็แต่ว่าพิษจะพยายามให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะแล้วพิษก็จะบอกว่าแบบลองดูก่อนลองดูก่อนคือถ้าเราผ่านเฟสฝึกให้เข้ากับเครื่องนี้ไปได้เนี่ย
1: คร
0: ับ พี่เป้ไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นคนหิ้วกระเป๋าเล็กๆเนี่ยไปด้วย
1: ขึ้
0: น
1: เครื่อง
0: ใช่ขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าติดใจ
1: มันหลับ
0: แล้วความสดชื่นหลังตื่นเนี่ยมันต่างกันเลยนะคะ
1: นี่ๆๆอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ดูสิมันจะไม่ลำคาญได้ไงทุกท่านมีอะไรมารัดหัว
0: ใหม่ๆล
1: ำบาก
0: ใช่ค่ะใหม่ๆจะยากแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงนะคะถ้าเข้ากันได้เนี่ยนะอันนี้คือสบายมาก
1: สบายมากเลย
0: ใช่แล้วมีคนไข้ที่สามารถก้าวข้ามผ่านความไม่คุ้นชินแล้วฝึกให้ตัวเองชินได้จนมีบางคนแบบหน้ากากขาดแล้วว่ามาขอซื้อหน้ากากใหม่อ่ะแบบสุดยอดเก่งมาก
1: นี่อย่างนี้แล้วอย่างนี้มันทำให้เราหายกรนไหมฮะหรือก็ยังกรนอยู่พี่บอกว่า
0: ไม่มันจะดีขึ้นอาการกรนจะดีขึ้น
1: อ๋อการกรนจะดีเพราะว่าอากาศมัน
0: เพราะว่ามันหักมันอ้าลิ้นเอาไว้มันดันไว้ไม่ให้ลิ้นตกกลับลงมาก็จะไม่กรน
1: นะฮะคุยกันมาจนถึงขั้นเรื่องของการนอนเลยนะฮะสุดท้ายฮะอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องระบบประสาทแล้วก็โดยเฉพาะพากินสันหน่อยฮะคุณหมอฮะ
0: ก็จริงๆแล้วโรคพากินสันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้เร็วเราสามารถรักษาให้อาการเนี่ยมันดีขึ้นได
1: ้
0: ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ข้อสำคัญหลักๆเลยก็คืออย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองนะคะหมั่นสังเกตตัวเองรู้จักตัวเราแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะในผู้สูงอายุ
1: ตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้อยู่เนี่ยนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้เรามีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดไหมค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยคุณหมอก็จะต้องอัปเดตวัคซีนต่างๆดูซิว่ากระดูกเป็นยังไงดูการเดินของคนไข้ดูการนอนน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จะอยู่ในหมวดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงวัยอยู่แล้ว
1: ครับหรือไม่ถ้ามีอาการบ่งชี้ท่านก็ลองโหลดแอปอ
0: ัน
1: น
0: ี้ใช่ลองเล่นแอปได้ใช่ค่ะ
1: ทั่วไปโหลดได
0: ้ได้ได้
1: เช็ค PD
0: ใช่ๆลองเล่นดูได้นะคะค่ะลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าแบบดูสกอร์มันผิดปกติก็พี่แนะนำว่ามาเจอคุณหมอดีกว่า
1: ครับผมนี่คือทั้งหมดของหัวข้อประจำวันนี้นะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองก็มีหลายโรคหลายอาการนะฮะหนึ่งในนั้นคือพาร์กินสันด้วยนะครับแต่ว่าป้องกันได้นะฮะดูแลสุขภาพให้ดีนะหรือใครที่เป็นแล้วนะถ้าตรวจพบเร็วรักษาไวก็จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีทนะครับขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าพบหมอรามาสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ส่วนมากผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงๆเหมือนตอนมัธยมเงี้ยเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
1: า
2: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากพอดูแล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับใน
2: ร
1: ูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้ไหม
2: พอเตะได้หน้าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: โอเคไหมครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอัดขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมโอเคได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอก1มีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาประตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่2เนี่ยทำช้าๆโตปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบมาตาดูพี่มาฟึบตาบนั่นแหละตัวไม่ต้องเกร็งรีแลกอ่ะมาตับไม่ต้องถางมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้อ่ะปาบแล้วก็หยุด
2: โอเค
1: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้า พื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาปุ๊บมาหัดมาหยุดนั่นละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยิบมาหน่อยให้ตรงพี่หน่อยหน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดไลท์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
2: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้
2: W
1: W ครับสกู๊ปเหมือนตักอ่ะ
2: ครับสกู๊ป
1: ไดฟ์วิ่งเนี่ย
2: โอเค
1: แล้วก็มีอีกอย่างคือไฮคอนโทรลบอลออนเดอะแอร์เรากระโดดรับแต่เรากระโดดรับงี้มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
2: โอเคครับ
1: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยก็ฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดอันแหละดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมัน
3: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะกลางนิ้วกลางนิ้วพอรับเสร็จก็บีบไปก็ต่อก็ปกติ
1: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะนี้พอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาฟึบทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกู๊ปบ้างตั้งรอได้เลยยืนมั่งหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เตะให้ล้ำหน่อยไหม
2: ได้ครับ
1: มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
2: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะทีแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดเหรอหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะ รู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: เคนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: เรียบ
0: มือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: ตับ
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหน
1: พื้น
0: เห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไง

0: ูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเจอพี
1: ่ช้าๆเซตปึ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาข้างหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าๆนั่นแหละถูกต้องตัวขามันจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะ
0: ให้มันเป็นธรรมชาติที่รับล้มก็ยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลย
1: ซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบ ได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
2: ครับ
1: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
2: ครับ
1: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุบวิ่งมาฟุบถูกต้องจบทีนี้มือดีมากอะไรพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์กเกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
2: ครับ
1: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้ามันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวแล้วบางที
2: ต้องช้อน
1: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีนี้มันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling kickพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูกโอเวอร์อาร์มก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปึ๊บปาบดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับฟึบรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้กบปั๊บวิ่งไปข้างหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาฟึบช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อัดขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็เพราะเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
2: ครับ
1: จบปึ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกนี้อาจจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์อ่ะแล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็กพาร์ทดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรง

0: รู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่1แต่2เวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็งหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแต่อันนี้เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงข้าวก่อนสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจช้าๆนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยปั๊บยืนปึ๊บเตะเอาลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเล
1: ่
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปึ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15ทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
3: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย
4: เอามา

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับปีอาชีพนักฟุตบอลแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาชีพสำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมี

0: ของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับลำดับแล้วก็จะมีฟีฟ่าเข้ามาฟีฟ่าก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่สามอ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อ่ะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตเทรนฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับก็ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
1: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโก้หรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
0: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก้
1: ใช่
0: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ไอ้ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจัตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
1: ไป
0: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล
1: ่
0: น
1: แล้วอย่างพอมันเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหม
0: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
1: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
0: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
1: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
0: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
1: ันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

ึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น 10-10 ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆนะคะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะ
3: คะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
3: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
3: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไป
4: อ
2: ีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยนะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมุติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนนักหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณน
3: ุชมีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ครับใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
4: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
4: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
4: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆที่มามันจะเรียบ
2: ลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
4: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
4: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
4: อ๋อ อันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได
2: ้หมอคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
4: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดร่วมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
2: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
4: ์
2: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลกดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนๆนึงเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
4: เพราะอะไรฮะ
2: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
4: ้
2: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุสราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
4: mm-hmm.
2: อันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมาก แผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ย คุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะ แต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมาก แถวนี้จะไม่ค่อยเกิด อย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงด้วย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ไม่ยาก
4: นะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
4: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้ไหม
2: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
4: oh.
2: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
4: ใช่ไหม
3: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
2: ตรงตำแหน่งที่นูน
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
2: ใหญ่ขึ้น
4: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่จะมารักษาได้อีก
2: คือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
4: ๆบางทีเป็นแบบ
2: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
4: ่
2: ง
4: นี้
2: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
4: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
2: ะ
4: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
2: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
4: จะดีกว่า
2: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
4: คุณยุสราแกะไหม
3: อ๋อไม่ได้แกะ
4: ไม่แกะใช่ไหม
3: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่ามัน
2: ไม่จริงได้ทุกอย่าง
4: เลย
2: กินไปเลย
4: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
4: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
2: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
4: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
2: ไม่ห้ามเลย
4: จริงเหรอครับ
2: กินเลย
4: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
2: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
4: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
2: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
4: ไม่ต้องด้วยเหรอ
2: ค่ะ
4: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
5: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
4: จะเจ็บจะร้อนอะไร
5: ไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเขาเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บไหมคะ จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เรานูนนูนเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
4: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
5: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ที่แรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆนี่จะปวดถึงน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆแล้วผมกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: พอปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังเกาะตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมาตรงยกย้ายของอย่าง
1: นี้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงเพื่อตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้น
2: ขาแทน
0: มาตด
2: ปวดปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับตรงนี
2: ้ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนอง
2: นะ
0: คร
2: ับแล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
2: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีนี่จะรู้สึกปวด
1: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
1: เจ็บอีกทีไหมฮะ
0: ถ้ายกปุ๊บมันจะมีอาการตรงเอว
1: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมี
0: เครื่อง
1: มันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับ จากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
2: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
2: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: เพราะคนละเรื่องกัน
2: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป
1: ๊
2: อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรอบกรอบกรอบกรอบกรอบนะขยับคอก็ดังกรอบแกรบกรอบแกรบอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเราปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับคุณหมอ
2: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
1: ครับ
2: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
2: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปริ้นถ้าปริ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
2: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
2: อ
1: าจจะปริ้นมาด้านใน
2: ปริ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
2: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
2: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
1: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
2: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงจะดูยังไง
2: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
1: ครับ
2: เดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
2: เกิน10นาทีก็ปวด แล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
0: ั่งลงเลยครับ
2: บีบบีบ
0: แล้วก็บีบ
2: คนบีบบีบบีบ
0: แล้วก็หาย
2: ก็หายเดินต่อได้นะครับอายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนะกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
2: นะพวกไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนเกาะอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั้นตามวัย
2: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
2: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างงี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
2: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋อนั่นคือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
2: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
2: ได้
1: มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
2: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
2: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับอ่ะเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
2: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
2: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้ย
1: พอจะเจ็บละ
2: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้ถือว่าปกติ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
2: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก 30-40 องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วอันนั้นเรื้อรัง
2: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอนรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
0: ข้างนี้ไม่เป็นไร
2: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
2: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: เดิน
2: ส้นเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาทีละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วหัวแม่เท้า

0: อย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
0: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้หรือ
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วคราวนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปอะไรครับ
3: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
3: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
3: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
3: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
3: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการ ที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได
1: ้
0: ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
2: ไม่
1: อยากถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผมแต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไว้ให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: ดีขึ้นนะคะเราก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดเพราะนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือ นนะคะแล้วมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นอะค่ะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ยนะ
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหม
1: อคือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
2: ้ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันไหม
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะยิ่งกับอริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
0: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
1: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
0: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
0: ันนาน
2: หรือชักคิดมากแล้วเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
0: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็
2: นั่ง
1: หน้าคอม
2: คอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
1: ไ
0: ม่โต๊ะมันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช
1: ่มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
0: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้น
1: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
0: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
1: อ
0: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
0: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
0: เหมือนคนแก
1: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
0: ใช่
2: นั่งนานปวด
0: ค่ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบค
0: ออ่าอย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค่ะ
2: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
0: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปเลยไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่ตื่นเพราะ
2: ตอนเช้าเป็นยังไง
0: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
1: ตื่นยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
0: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดแล้วช่วงทำงาน
0: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
0: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ก็ทำงานบ้าน
2: ซักผ้า
0: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: ใช
2: ่ปวด
1: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้องไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระพีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
1: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกร็งอยู่ตลอดเวลา

ันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่

0: นะทำให้กล้ามเนื้อแถวเนี้ยแถวบ่าแถวตะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
1: ไม่เกี่ยวกับหลัง
0: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
1: หลังคอมเงี้ย
0: หลังคอมอย่างเงี้ยทำงาน
1: ปวดหลังได้เหรอครับ
0: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
1: แสดงว่าการนั่งอยู่ต้องหลังตรง
0: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกรงบ้างผ่อนบ้าง
1: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังคอมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
0: ใช่
2: บางทีนั่งไขว่ห้าง
0: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
2: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
1: แล้วเวลานั่งทำงาน
2: แต่นั่งไขว่ห้างไม่ค่ะนั่งแต่ว่ามันเกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่านี้ทันที
0: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บนะฮะ
1: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดแล้ว
0: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีอาการชาขา
2: ไม่ค่ะ
0: มีแค่ปวดว่าแถวเอวลงมาแถวก้นกบ
2: ใช่
0: ค่ะก็เป็นเน็บ
2: ใช่
0: แค่นั้นเองเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
2: เหมือนกับจะมี
1: เ
2: สียวแป๊บๆ
0: แล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
2: ยังค่ะ
0: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
2: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
0: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
2: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
0: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
2: หนูก็จะทำอย่างนี
0: ้ทำแล้วเป็นยังไง
2: มันก็จะตึง
0: ตึงขา
2: ใช่
0: และ
2: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
0: ้ตึงเอว
2: ใช่ค่ะ
0: ทำแล้วดีไหม
2: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
0: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
1: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
0: ได้
1: เวลาเรานั่งทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศติดหน้าคอมนาน
0: ๆครับ
1: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
0: ยืดเส้นยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
1: คร
0: ับ แต่ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื
1: ้
0: อแต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต
1: ่
0: างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
1: และอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้ไหมอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
0: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกรงแต่คนใส่จะต้องเกรงไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ครับ
0: ก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
0: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
0: ด้วยการเกรงกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกรงยังไงครับคุณหมอครับ
0: เกรงยังไงก็
1: เกรงท้องอ่ะว่างั้นเถอะ
2: เหมือนข้าวแมวพุง
1: เหมือนข้าวแมวพุง
0: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
0: นะอันนี้สะดือนะเราก็ข้าวแมวท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนข้าวแมวพุงเข้าไป
0: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกรงนะเกรงบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกรงทั้งท้องเกรงทั้งเอวและเกรงทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่ง

0: หย่อนหย่อนนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกรงมีผ่อนนะเป็นระยะระยะนะ
1: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
0: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
1: ถ้านึกได้ก็ทำ
0: ครับแล้วพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
0: ๆครับ
1: ก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
0: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
0: ใช่
1: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวด
0: ครับ
1: ทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
0: เผลอๆได้โรคใหม
1: ่จากยา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
2: สบายไม่ต้องแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
1: ยู่ที่การบริหารของเรา
2: ใช่
1: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะฮะวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเราอายุมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าครับ
4: คุณป้าพรทิพย์เนาะ
3: ค่ะ
4: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
3: ต้อกระจกค่ะ
1: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
3: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
1: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหลเคือง
3: ไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งอะนะ
4: ค่ะ
3: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
1: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
4: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงผ้าต้องเพ่งมากขึ้นเพราะว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจหลายอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบหมดว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำให้ความโค้งความหนาของเลนส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเงี้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
1: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
4: มีหมดทุกคน
3: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองอะไรแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
4: เป็นแสงเห็นว่าวาบขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
3: ไม่นาน
4: นะนอกจากแสงวาบวาบคุณป้าเห็นเหมือนหยักใยอยู่ในตาไหมคะ
3: บางครั้ง
4: ก็เห็นใช่ไหมคะ
1: หยักใยนี่ยังไง
4: ค่ะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบวาบก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบวาบเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
1: ค่ะ
4: คือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักใยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักใยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของลูกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
1: ครับ
4: ค่ะ
1: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วสำหรับป้องกันได้ไหมครับ
4: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
1: ยากนะ
4: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรือเงี้ยเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษามันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
4: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
1: ครับ
4: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
3: แล้วนะคะแล้วเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
4: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนที่ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆอ
1: ่ะอ๋อเปลี่ยนเลนได
4: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนใสเข้าไป
3: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
4: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนมันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิดอันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
4: ค่ะมีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
3: 9 4 6 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เรือนแล้วค่ะเรือนละ
4: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค
3: ่3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
4: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
1: ลองปิดนี่นะฮะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าหรือเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
3: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
1: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
4: ้
1: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
4: ค
1: ุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
4: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
1: ๆครับ
4: ค่ะเพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
1: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
4: ที
1: ่เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
4: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมันทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอพินโฮเนี่ยจะทำให้ตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออก
1: ก็จะมองชัดขึ้น
4: ทุกคนค่ะ
1: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
4: ต้องตรวจกับเครื่อง
1: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
4: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกมันเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆนะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็มีรูม่านตาลอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนส์นะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่า ที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแล้วแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
5: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แบบโตมาเลนเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับ
4: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนเนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนค่ะ
5: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อย
4: ๆค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอกของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนมันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะรูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาคือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงไปลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
5: ตรงนี้เลยนะ
4: ถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
6: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
4: ค่ะไม่เบลอเลย
6: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
5: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
4: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิตบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูว่าหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วย
6: แต่
4: เป็นยังไง
6: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
6: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนนี่อาจจะเกี่ยวกับตา
4: ค่ะ
6: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
4: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยบ้านถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
5: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
4: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลนธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
5: ลอกตีมันได
4: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใสเข้าไปแทนเลนเดิมที่ขุ่น
5: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
4: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
5: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
4: ค่ะครึ่งชั่วโมงนึง
5: เหมือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
4: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
5: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอบางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
4: ่
5: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับ
4: สวัสดีค่ะ

การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นแปรงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึกสองมือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลกันการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นและก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากรุกซูดูกุอักษรไขว้กันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมจะตื่นตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่าย

ราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตานะครับท่าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่าการุณาท่าการุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับท่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้ง2ซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจFacebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแม้อยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสาร @rama นะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะติดตาม Rama Channel สถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสาร @rama ฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสาร @rama มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่rama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนิตยสาร @rama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสาร Rama นะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
3: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทรเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็น ัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
4: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
3: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
4: าการเริ่มต้นเป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการตรงนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจที่เซ็นทรัลเล็บจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงมั้ยคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
3: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับอาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
5: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส่วนตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบบีซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
1: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
5: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบบีทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
0: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
5: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
0: ครับแนวทางการรักษาแล้วฮะอาจารย์
5: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
0: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ให้อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
5: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเราอีกครั้งได้คร
0: ับ ความรุนแรงของวัณโรคณปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
5: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเงี้ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
0: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
5: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนกันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆสาวโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับ
0: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
5: ครับคือไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังซึ่งตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
0: การดูแลตัวเอง
1: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
5: ์คือตัวตับอักเสบบีเนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
5: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่สองก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบบีในเลือดได้ครับซึ่งตรงนี้หรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบบีเรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
0: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบบีไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติๆคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
5: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบมีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะนานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ติดทางการกินนะครับ
0: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
5: ครับครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
0: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
1: ส่งต่อข้อมูล
0: ใช่ฮะ
1: ต่อไปค่ะ
0: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
1: ้
0: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
1: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะว
0: ่
1: าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอ่ะนะคะเหมือนบล็อกไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
0: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
1: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้อะค่ะต้องแดดแรงแบบ 9:00 น 10:00 นอะไรแบบเนี้ยค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได
0: ้อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
1: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกัน
1: อยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
0: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
1: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรงสองอย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
0: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึก อึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
1: คือวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
0: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
1: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะคุณหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
0: ครับแล้วคุณนิดไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
1: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างกว้างแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจุกแน่นท้องนะคะมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะอ่ะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
0: ม
1: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบ

0: นี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดนึงได้ไหม

0: ทําให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็จะทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
1: คุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไรฮะ
0: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้ก็จะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIV เป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนโตซึ่งจะติดเชื้อโฉโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
1: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อโฉโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
0: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามเพิ่มองค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
0: ๆ
1: โร
0: คใหม่ยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับเขาล่าเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อย อย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บ

0: อกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านมัน4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: สี่ห้าวันมาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK อีกครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
1: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงใช่มั้ยทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะบางทีไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำครับครับ
1: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
0: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
1: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
2: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
0: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมมีเหมือนกันครับว่า
2: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
0: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
2: ใช่ใช่
0: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
1: ค่
2: ะ
1: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรเอ่ยนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันนะฮะคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
0: ครับวันครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่จริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่า จอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่า อาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
1: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
1: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนก็เลยรักษากรดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิง
2: ครับใช่ค่ะพอเติมเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
1: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
2: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
1: ๆครับ
2: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันนึงของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดไปว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเล่าอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
1: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะ สำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
1: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบ B บ้างครับ
0: โอ้ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบ B เนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
1: ครับ
2: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
1: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
2: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
1: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
2: ไม่รวมนะคะ
0: ใช่ขอเสริมคือจริงๆวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังค์หมดทุกสิทธิ์ครับ
1: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
0: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนเพราะฉะนั้นในการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
1: ครับ
0: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
1: ้ครับ
0: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่คนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้แต่ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วครับ
1: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่มอั
0: พโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้ รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอบอกเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
1: เดี๋ยวหมด
0: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
1: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับคนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
1: นะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
1: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
0: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
1: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: ไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ
1: ครับคุณจิราชาจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
1: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
1: หายไปก่อนแล้ว
0: ในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
1: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
0: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
1: ึ่
0: งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
1: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
0: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
0: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกงูสวัดเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
1: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
0: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
1: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
0: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ําในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมมั้ยฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันดิบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
1: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
0: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมานี่เลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับ
2: ก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
0: ใช่
2: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับ แล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่าเออมันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่าเออมีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
0: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะสองสามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
1: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้ว
0: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าเออปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

ว่าถุงน้ํานะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่มี
2: สีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลง